0: ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใครหมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่ม question mark นะครับว่าห้อง King Queen State ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งมันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
1: ตรรกะของครู
0: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้อง King Queen Gifted ต้องเป็นแบบนั้น
1: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
0: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขานี่อยู่โรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้กันบ้านนี่ไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้อง King Queen Gifted อะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้อง King Queen Gifted แล้ว Gifted เนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
1: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
0: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตางจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
1: ้
0: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้การบ้านมาทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้ค่าตอบไง
1: บ้านเรานะทั้ง
0: ทีดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
1: ครับ
0: เรากำลังสร้างสม เรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาใฝ่ดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
1: ครับ
0: เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะ ช่นพอมี

0: ้องคิงควีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี้
1: โอ้เยี่ยมนะฮะ
0: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดือดซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาแล้ว
1: ประกาศของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
0: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
1: ที่โลของห้องคิง 3.7 นะแม
0: ่เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
1: ก่อน
0: หน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
1: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
0: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทัน
1: ครับ
0: หัวหน้ากลุ่มพยายามชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยครูไม่ฟังครับคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
1: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเออหรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
1: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
0: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝง
1: ครับ
0: ก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมุติคนนึงเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัด
1: ฮะ
0: แล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนโรงเรียนวัดหอเหี้ยอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กอาจจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไงนี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
1: ก็ตาม
0: ก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอย่าไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเราลองสภาพดู
1: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
0: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
1: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไรแต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
0: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเขาเรียกก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
1: เก่งและกล้า
0: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
1: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
0: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
1: ครับ
0: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมอ่ะคือทำทุกอายุ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดนึงให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาล
1: ครับ
0: ฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
1: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนข้อมูลไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
0: ไหมให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10 อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
1: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
0: ทางงานเอาใหม
1: ่
0: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัด อายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่พ

0: ที่คนหนึ่งเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
1: ครับ
0: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
1: เพราะต้องมาช่วย
0: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
1: แน่นอนคร
0: ับ และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
1: ใช่ครับ
0: และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
1: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
0: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
1: เกิดโดยอัตโนมัติ
0: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาอุปสรรคแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
1: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
0: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมาขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไอ้ที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะคิดว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ลงไปดิ้นอลวาด
1: ไม่พอใจแล
0: ้วไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนนึงมาปลอบเพื่อนคนที่ลงไปดิ้นอลวาด
1: เพื่อนที่ร้องไห้อย
0: ู่เอามาเดี๋ยวไปความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการ
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้ทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
1: ดีก่อนนะ
0: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำสามคำถามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่นสามคำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใครเอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะเอาไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รั้วโรงเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อาจจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะ แต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดฮึดสู้เด็กที่เคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: ตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดฮึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งแล้วกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะ
1: ปะ
2: กลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากลาปะไปแต่เจ้ากลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงใครอ่ะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายทั้ง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เขาอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้ๆๆๆกัน
10: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได
2: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะย่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาล่ะเกม

0: จบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะเ
2: กมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ล่ะคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการ

กษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสาน

แฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียร
1: ติ์ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนามเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามา

0: ธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ย
1: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
6: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
6: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
6: ยุคไหนละเนี่ยรัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
7: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
7: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
7: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็ง2คนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพื่อจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิรันดร์ออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การวิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาส

0: เห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

รับปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์

0: ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: Safety Kids ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
3: ์อันนี้สนุกจริง
4: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
3: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
4: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
3: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
4: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
3: โอเคค
4: ่ะอย่าลืมนะ
3: ข้างนอกกันไหม
5: แม่ขาแม่ขา
6: ว่าไงลูก
5: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
6: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
5: ค่ะค่ะ
6: รีบไปรีบมานะ
5: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: เฮ้ยลูกพี่มามัดหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมล่ะ
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟันไปเหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแถมแม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
2: ้
0: าใจค
2: ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค่ะแม่
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกใช่วันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำคำพะโล้
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องใหม่อาจจะทำไมครับยังไม่เคยเรียนรู้กันเลยเอาละเอาละเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับลองมาอ่านชื่อเรื่องกันก่อนว่าชื่อเรื่องวันนี้เรื่องที่เด็กๆจะเรียนกันใหม่เป็นเรื่องอะไร
0: การ
2: ใครอ่านออกใครอ่านออกลอโอบอลบการอะไรนะ
0: การลบ
2: ที่ตัวตั้งไม่เกิดสิทธิ์โดยการเอาอ้าวคุณแม็กอ่านชื่อเรื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเอาออกดังนั้นครั้งก่อนๆเด็กๆเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันวันนี้แหละเรียนเรื่องการลบก็จะทำไมครับตรงข้ามกันดังนั้นการลบโดยการเอาออกดังนั้นมีอยู่ถ้าเอาออกจำนวนก็จะทำไมเนี่ยจำนวนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
0: ล
2: ดลงนะครับทำให้จำนวนลดลงมีค่าน้อยลงนะครับก็เป็นในเรื่องของการลบโดยการเอาออกดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับจากสถานการณ์นะครับการลบโดยการเอาออกดังนั้นวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวรูปภาพนะครับเด็กๆต้องเขียนในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ต้องมีตัวเลขมีเครื่องหมายนะครับแล้วก็เครื่องหมาย
0: เท่าก
2: ับเครื่องหมายเท่ากับนะครับนอกจากเครื่องหมายเท่ากับวันนี้แหละเพิ่มเติมที่เราจะเรียนคือเครื่องหมายลบนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเราทำไมนะสองตาต้องดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วคร
2: ับ ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
2: เอาละครับเสียงดังฟังชัดว่าแสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 3

0: ้าวปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับยังจดจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับงั้นสิ่งสำคัญเลยเด็กๆต้องตั้งใจอะไรครับดูและฟังเลยนะครับนั้นต้องทำควบคู่กันไปนะเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับจะให้นักเรียนสังเกตนั้นต้องใช้การสังเกตนะครับจำนวนของสิ่งของซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงนะครับมาให้เด็กๆได้ดูด้วยว่าสื่อของจริงวันนี้จะให้เด็กๆนะครับสังเกตจำนวนของสิ่งของใดเดี๋ยวเรามาทำไมครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่สื่อของจริงกันเลยนะครับเอาละครับสื่อของจริงวันนี้นะครับเป็นอะไรใครบอกได้เอ่ยเป็นตารางอะไรครับเป็นตารางคะแนนนะครับเป็นตารางคะแนนที่ทำไมครับโอ้โหมีอะไรอยู่เนี่ยมีดาวอยู่นะครับของชั้นอะไรนะของชั้นป.1 นั้นเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มในทำไมครับในห้องเราตอนนี้ปัจจุบันให้ดูก่อนที่ปัจจุบันว่าทำไมครับแต่ละกลุ่มตอนนี้สะสมทำไมครับดาวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยกลุ่มที่1ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ดาวกลุ่มที่2มีกี่ดาวแล้วกลุ่มที่2 1ดาวมี1ดาวนะกลุ่มที่3ยังไม่มีนะครับหรือ0ดาวกลุ่มที่4ล่ะ0ดาวกลุ่มที่4ก็0ดาวกลุ่มที่5มีกี่ดาวครับ1ดาวดังนั้นวันนี้แหละสื่อของจริงครูแม็กนะจะให้เด็กๆสังเกตจำนวนดาวดังนั้นถ้ากลุ่มไหนตั้งใจเรียนก็จะทำไมครับได้รับดาวเพิ่มคุณครูก็จะมีดาวดวงน้อยๆเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับก็จะมีดาวดวงน้อยๆทำไมครับติดเพิ่มให้แต่ละกลุ่มเอานะคราวนี้เดี๋ยวลองทำไมครับครูแม็กลองสาธิตให้เด็กๆดูถ้าสมมติวันนี้สมมตินะถ้ากลุ่มที่1ตั้งใจตอบคำถามดีมากเลยให้เพิ่มดาวอีก1ดวงตอนนี้กลุ่มที่1มีดาวกี่ดวงแล้วครับ
1: 2ดวง
0: กี่ดวงแล้วนะ2ดวงหูตั้งใจอีกเพิ่มอีกตั้งใจตอบคำถามเพิ่มอีก1ดวงเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น3ดวงครูแม็กเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้ว4ดวงเพิ่มอีกนะครับ
1: 5
0: เท่าไหร่นะ
1: 5
0: ดวงแต่ถ้าในห้องเรียนแต่ละกลุ่มทำไมครับมีบางกลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มที่1ไม่ตั้งใจมีคนทำไมครับอาจจะพูดคุยหรือเล่นกันคุณครูแม็กก็ทำไมนะเอาออกหรือทำไมครับหยิบออกทำให้จำนวนดาวเดิมมีอยู่กี่ดวงครับ
1: 5ดวง
0: ถ้าสมมุติคุย1คนเก็บเอาออกกี่ดวงนะ
1: 1ดวง
0: เอาออก1ดวงเหลือกี่ดวงแล้วเนี่ย
1: 4ดวง
0: ฟังดีๆนะมีอยู่5เอาออก1เหลือ
1: 4
0: ใช้คำว่าเหลือนะครับเหลือ4ดวงเอานะยังมีไม่ตั้งใจสมมุตินะมีไม่ตั้งใจอีกมีอยู่เท่าไหร่นะมีอยู่4เอาออกเอาออก1ดวงเหลือ
1: 3ดวง
0: เหลือกี่ดวงครับ
1: 3ดวง
0: เหลือ3ดวงยังอีกยังไม่ฟังเก็บอีกครับอีก1ดวง
1: เหล
0: ือ
1: 3ดวง
0: เอาออกอีก1ดวงนะมีอยู่3เอาออก1เหลือ
1: 3ดวง
0: เราจะใช้คำว่าเหลืออยู่เห็นไหมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออยู่กี่ดวงล่ะ
1: 2ดวง
0: ยังคุยอยู่เอาออกอีก1มีอยู่2เอาออก1เหลือ
1: 1ดาว
0: เหลือดาวกี่ดวง
1: 1ดาว
0: กี่ดวง
1: 1ดวง
0: 1ดวงยังคุยอยู่อีกมีอยู่1เอาออกอีก1เหลือ
1: 0
0: เหลือดาวอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่เหลืออยู่แล้วแสดงว่ามีจำนวนดาว0ดวงยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับนั้นการลบโดยการที่ทำไมครับเอาออกทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย ทำให้จำนวนลดลงนะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากอันนี้เป็นลักษณะนะครับเป็นสื่อของจริงให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอานะดังนั้นวันนี้กลุ่มไหนที่ตั้งใจก็จะทำไมครับติดดาวเดี๋ยวขอติดกลับไว้เหมือนเดิมนะเป็นทำไม

0: ครับสถิติตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้จะต้องแจกดาวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มไหนนะครับตั้งใจเรียนเอาละครับเด็กครับเดี๋ยวเรากลับไปเรียนรู้กันต่อนะครับที่สไลด์เลยเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันครับคราวนี้ในสไลด์นะครับก็จะให้เด็กๆดูภาพเป็นภาพบ้างคราวนี้เป็นภาพอะไรนะใครบอกอุปกรณ์เครื่องเขียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนของเราเห็นอะไรบ้าง
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ไม้บรรทัดยางลบคำถามดินสอมีจำนวนกี่แท่งครับกี่แท่งนะเอาละไม้บรรทัดมีจำนวนกี่อันนะกี่อันกี่อันหนึ่งอันยางลบมีจำนวนกี่ก้อนกี่ก้อนแล้วอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด มีกี่ชิ้นมีทั้งหมด5ชิ้นเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูกันนะครับว่าให้นักเรียนนะครับถ้าหยิบออกทีละชิ้นคำว่าทีละชิ้นหมายความว่ากี่ชิ้นล่ะครับตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้นเอ่ยตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้น5ชิ้นหยิบออกทีละชิ้นคือหยิบออก1ชิ้นเหมือนดาวที่คุณแม็กค่อยๆทำไมครับเอาออกทีละ1ดวงนะครับเอาละนะเอาออก1ชิ้นมีอยู่5เอาออก1เหลือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: สังเกตคำดีๆนะมีอยู่5เอาออก1เหลือเท่าไหร่
1: 4
0: เหลือ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่นะเนี่ย
1: 4
0: มีอยู่5ออก1เหลือ
1: 4
0: ก็นับจำนวนที่เหลืออยู่1 2 3 4พอเอาออกไป1นะเสียงสุดท้ายอยู่ที่4นะครับดังนั้นมีอยู่5เอาออก1ก็เหลือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: เหลือ4ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากนะอ้าวดูต่อคราวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วลูกเหลือ4ให้นักเรียนเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่4เอาออก
1: เหลือ
0: 3คร
1: ู
0: แม็
1: ก
0: เก็บออกเหลือ
1: 3
0: เหลือ
1: 3ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ1 2 3เหลือกี่ชิ้นครับ
1: ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ3ชิ้นดังนั้นมีอยู่4เอาออก1เหลือเท่าไหร่นะเหลือ3ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยครับไม่ยากเลยนะเอาแล้วนะไปดูต่อมีอยู่เท่าไหร่คราวนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 3
0: เอาออกอีกทีละชิ้นเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่3
1: 1
0: เอาออก
1: 1
0: เหล
1: ือ2
0: เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่
1: 2
0: มีอยู่3นะเอาออก1เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือกี่ชิ้นนะ
1: 2ช
0: ิ
1: ้น
0: เหลือ2ชิ้นนะครับนั้นมีอยู่3เอาออก1เหลือ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เหลือ2ไม่ยากนะไม่ยากนะครับต้นทางปลายทางทันนะครับทันครูแม็กนะไปต่อนะตอนนี้เหลืออยู่กี่ชิ้น
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: เหลืออยู่
1: 2ช
0: ิ้นเอาออกทีละชิ้นก็คือเอาออก1ชิ้นมีอยู่
1: 2
0: เอาออก1
1: เหล
0: ือ 1เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เหลือ
1: 1
0: ดูดีๆนะมีอยู่2เอาออก1เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ยากมั้ยเนี่ย
1: ยาก
0: มั้ยไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูต่ออ้าวไปดูต่อนะครับตอนนี้เหลือกี่ชิ้
1: น
0: เหลือกี่ชิ้น
1: 1
0: ชิ้นเอาออกอีกให้นักเรียนหยิบออกทีละชิ้นมีอยู่1เอาออก1
1: เหล
0: ือ
1: 0
0: เหล
1: ือ
0: 0ดูนะมีอยู่1เอาออก1เหลือ
1: 0
0: เหลืออยู่มั้ยครับเหลืออยู่มั้ยเอ่ยไม่เหลืออยู่แล้วนะครับนั้นมีอยู่1เอาออก1เหลือ0นะครับไม่มีสิ่งของอยู่แล้วนะครับหรือมีจำนวน 0ชิ้นนะครับก็ใช้เลข0เขียนแทนแสดงจำนวนได้ยากไหมเนี่ยจาก5ชิ้นเลยค่อยๆหยิบออกทีละ1ทีละ1จนเหลือกี่ชิ้นครับเนี่ยจนเหลือ0ชิ้นนะก็เป็นการหยิบออกเห็นไหมเนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตจำนวนเป็นไง

0: ไม่ยากอ้าวดูต่ออะไรนะ
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือมีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มี5เล่มแล้วมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
1: 5เล่ม
0: กี่เล่มนะ
1: 5
0: เล่มอ้าวนับหน่อยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: ไม่ได้ยินเลยขออีกครั้งนึงเสียงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ้าวอีกครั้งหนึ่งขอนับอีกครั้งหนึ่ง
1: 1 2 3 4 5
0: เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 5แสดงว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะ
1: 5
0: เล่มยากไหมครับไม่ยากเลยเด็กๆนับจำนวนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะตอนนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเห็นไหมเรียนรู้กันไปแล้วนะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะเป็นประโยคคำถามแสดงว่าเป็นประโยคคำถามเราต้องทำไมนะต้องตอบเห็นไหมครับว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเด็กๆก็ตอบแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มล่ะ
1: 5เล่ม
0: มีทั้งหมด5เล่มไม่ยากเลยคราวนี้มี5เล่มอ่านว่าอะไรเนี่ยคำเนี้ย
1: ขายไปสองเล่ม
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ขายไปสองเล่ม
0: ขายไปสองเล่มมีอยู่5เล่มขายไปสองเล่มจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย
1: ลดลง
0: ขายไปแสดงว่าต้องเอาหนังสือทำไมครับขายไปจำนวนก็ต้องลดลงลดลงกี่เล่มล่ะ
1: 2เล่ม
0: ลดลงกี่เล่ม
1: 2เล่ม
0: เพราะว่าขายไปใช่ไหม2เล่มขายไปเอาละมีอยู่5ขายไป2เล่มเอาละเป็นประโยคอะไรอีกแล้วเนี่ยครับ
1: ส
0: ั
1: ญลักษณ์
0: นี่เป็นประโยค
1: ก
0: ี่เล่มแสดงว่าเป็นประโยคอะไรเนี่ย
1: คำ
0: ถามอ้าวอ่านหน่อยเขาถามว่าไง
1: เหล
0: ือหนังสือเหลือหนังสือกี่เล่มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีหนังสือ5เล่มขายไป2เล่มแล้วเขาถามว่าเหลือหนังสือกี่เล่ม
1: 3เล่ม
0: เหลือกี่เล่มล่ะครับ
1: 3เล่ม
0: ที่ไม่ได้วงล้อมรอบเห็นไหมคือส่วนที่เหลืออยู่นะนั้นมีจำนวนเอาออกส่วนที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเขาใช้คำว่าเหลืออยู่นะเหลืออยู่กี่เล่มนะอีกครั้งหนึ่ง
1: 3เล่ม
0: เหลืออยู
1: ่
0: 3เล่มทันไหมครับทันนะ3เล่มนะครับอ้าวเหลืออยู่3เล่มยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะดังนั้นการลบเห็นไหมครับโอ้โหง่ายๆเลยอ้าวดูต่อมีอยู่5ขายไป2เล่มนะครับดังนั้นเหลืออยู่3เล่ม5เอาออก
1: 2
0: เอาออกเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เอาออก2เหลือ
1: 3เล่ม
0: เหลือ
1: 3เล่ม
0: เหลือ3นะครับดังนั้นดูสั้นๆเลย5ออเอาเอาออกออกเอาออก5เอาออก2หอรอเอือ
1: เหลือ
0: เท่าไหร่ครับเหลือ3คราวนี้5เป็นจำนวนอะไรนะ
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: จำนวนหนังสือทำไมนะ
1: ทั้งหมด
0: เลยอ้าวค่อยๆอธิบายนะ2เป็นจำนวนที่ทำไมครับเอาเข้าหรือเอาออกสองเป็นจำนวนที่เอาออกมาจากจำนวนหนังสือที่ทำไมครับขายไปกี่เล่มล่ะขายไป2เล่มเอานะค่อยๆอธิบายนะ3จำนวนที่เหลือดูดีๆนะ5เป็นจำนวนทั้งหมด2เป็นจำนวนที่

0: เอาออกส่วน3เป็นจำนวนที่เหลืออยู่ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะดูนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับของแต่ละตัวเนี่ยเป็นการเขียนแทนแสดงจำนวนมีที่มามีที่ไปนะครับเด็กๆต้องให้เหตุผลได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อเหมือนเดิมเลยมีอยู่5นะขายไป2เล่มคือทำไมครับ5เอาออก2เหลือเท่าไหร่นะเหลือ3ดังนั้นนะครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบจะได้ว่าไงเนี่ย
1: 5ลบ2 5ลบ2 3
0: 5ลบ2
1: เท่าก
0: ับ3ดังนั้นนะครับ5ลบ
1: 2เท่ากับ
0: 3เท่ากับ3 5ทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนหนังสือทำไมครับ
1: ทั้งหมด
0: มีเครื่องหมายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเครื่องหมายลบเป็นขีดเห็นไหมครับลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 2
0: ลบด้วยอะไร
1: 2
0: เป็นจำนวนหนังสือที่ทำไมอ่ะขายไป2เล่มเห็นไหมก็5ลบด้วย2เท่ากับ
1: 3
0: ดังนั้น3คือจำนวนหนังสือที
1: ่
0: เหลืออยู่นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะตอนนี้ประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3นะครับไปดูต่อจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะอ่านว่า5ลบด้วย2เท่ากับ3เห็นไหมครับต้องบอกด้วยว่าลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย2อ้าวเด็กๆอ่านตามครูแม็กครับ5
1: ลบด
0: ้
1: วย2
0: เท่ากับ3อีกครั้งหนึ่ง5
1: ล
0: บด้วย2
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 2เท่ากับ3
1: เท่าก
0: ับ
1: 3
0: อีกครั้งนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3ต้องมีคำว่าทำไมครับลบด้วยอะไรล่ะต้องมีการระบุชี้ชัดนะว่าลบด้วยอะไรนะครับดังนั้นนะครับเครื่องหมายตัวนี้แหละเครื่องหมายตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเนี่ยลอโอบ
1: อ
0: ลบนะครับเป็นสระโอลดรูปนะลอโอบอลบนะเรียกว่าเครื่องหมายลบเนาะแสดงการทำไมครับเอาออกของจำนวนหรือการที่ทำให้จำนวนทำไมนะจำนวน
1: ลดลง
0: หรือน้อยลงนั่นเองนะครับก็เราจะใช้เครื่องหมายลบเข้ามาช่วยในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับส่วนเครื่องหมายนี้เท่าอะไร
1: เท่าก
0: ับ เครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาไว้แสดงการเท่ากันของจำนวนนะก็เรียนรู้กันไปแล้วนั้นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบเรียกการบวกได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เพราะมีเครื่องหมายบวกไหมครับไม่มีเห็นไหมครับมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยมีเครื่องหมายลบเราก็จะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: นะเรียนรู้นะเรื่องประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเอาละไปต่อนะโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีดินสอเยอะแยะมากมายเลยมีสีอะไรบ้างนะเนี่ยมีสีเหลืองสีเขียวสีสีเหลืองภาษาอังกฤษ
1: yellow
0: สีเขียวล่ะ
1: blue
0: อ่ะโหปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะเด็กๆทันนะครับนั้นเราก็ทบทวนด้วยนะครับนั้นก็รู้จักเรื่องของสีนะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับสลับกันอ้าวคราวนี้ ของคุณครูแม็กอยาก

0: รู้ว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมดกี่แท่งกี่แท่งกี่แท่งมองปุ๊บมองปุ๊บกี่แท่งครับปลายทางได้จำนวนเท่ากันไหมเอ่ยกี่แท่งครับทันไหมครับทันไหมอ้าวเดี๋ยวเรามานับตรวจสอบพร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมด
1: 8
0: แท่งอ้าวมาดูข้อคำถามอ้าวช่วยอ่านหน่อยมี
1: สอ
0: ทั้งหมด
1: กี่อัน
0: ทอแองอแทงไหมเอก
1: แท่ง
0: มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเอ๊ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถามเป็นประโยค
1: คำถาม
0: แสดงว่าเราต้องทำไมนะต้องตอบแล้วมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับกี่แท่งนะ8แท่งทอแองอแทงไหมเอก
1: แท่ง
0: 8แท่งยากไหมครับเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยดูต่อมีดินสอ8แท่งนะครับเขาทำไงต่อเนี่ย
1: เอา
0: ขายหรือเปล่าหอไอไหไม่โทรให้พอเอื้อนอเพื่อนไหมเอกเพื่อน
1: ไป3แท่ง
0: เขาบอกว่าให้เพื่อนไป3แท่งดังนั้นเด็กๆครับเราอาจจะมีทำไมครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือขนมต่างๆมากมายเลยเรามีจำนวนมากเราก็ทำไมครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแต่ในการแบ่งปันนั้นก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเราแบ่งปันแล้วแต่เราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนกับตัวเราถ้าเรามีดินสอจำนวนมากเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทำไมครับได้ใช้งานบ้างแต่ถ้าเรามีน้อยเราแบ่งให้เพื่อนมากๆเราจะมีใช้ไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนั้นก็ต้องฝากเด็กๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในเรื่องของการแบ่งปันเราแบ่งปันได้แต่เราต้องไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับอ้าวมาต่อนะมีดินสอทั้งหมด8แท่งให้เพื่อนไป3แท่งแสดงว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปจำนวนดินสอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ
1: ลดลง
0: มีอยู่8ให้เพื่อนไป3แท่งดูต่อให้เพื่อนนะนี่ให้เพื่อนนะเขาถามว่าอะไรอ่ะเขาถามว่าเหลือดินสอกี่แท่งมีอยู่8ให้เพื่อนไป3ให้เพื่อนไป3แท่งแสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะแล้วเหลือดินสอกี่แท่งล่ะครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบนี่คือส่วนที่เหลืออยู่นะถ้าเป็นของจริงเนี่ยหยิบออกได้แต่ถ้าเป็นรูปภาพครูแม็กหยิบออกได้ไหมครับหยิบออกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้หยิบออกไม่ได้นะหยิบออกไม่ได้นะดังนั้นต้องทำไมครับใช้การวงล้อมรอบแสดงจำนวนในเรื่องของการเอาออกหรืออาจจะทำไมครับกากบาททับก็ได้ว่าภาพนี้ได้ทำไมครับให้ไปหรือเอาออกหรือแสดงจำนวนที่ทำไมครับการเอาออกนั่นเองก็ไม่ยากนะอันนี้เป็นภาพก็วงล้อมรอบให้เห็นชัดเจนว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5แท่งยากไหมครับไม่ยากเลยนะเอาละไปต่อนะครับ8จำนวนทำไมนะ8จำนวนทั้งหมดเอาออกเท่าไหร่อ่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5ดังนั้น8เป็นจำนวนทำไมครับดินสอทำไมทั้งหมด3ล่ะ
1: จำนวนที่
0: เอาออกแล้ว5ล่ะครับ
1: เป
0: ็
1: นจำนวนที
0: ่เหลืออยู่นะครับคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้ว8เอาออก3
1: เหลือ
0: 5ประโยคสัญลักษณ์การลบคือ
1: เขียน8
0: 8
1: ล
0: บ3เท่ากับ58ลบอะไรนะต้องอ่านว่าอะไรนะ8
1: ลบ3
0: เอ๊ะตกไป1คำลบด้วย3เท่ากับอีกครั้งนึงครับ
1: 8ลบด้วย3เท่ากับ5
0: เยี่ยมมากอีกครั้งนึง
1: 8ลบด้วย3เท่ากับ5
0: เราจะอ่านว่า8ลบด้วยอะไรล่ะเราต้องบอกก่อนลบด้วย3เท่ากับ5ดังนั้นเราต้องระบุเจาะจงว่า8เนี่ยลบด้วยอะไรนะครับต้องใช้คำว่าลบด้วยนะ8ลบด้วย3เท่ากับ5งั้นระบุชัดเจนเลยเจาะจงมีอยู่8ลบด้วยอะไรล่ะครับ3เหลือ5ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยนะครับเอาล่ะครับเด็กๆครับดังนั้น8ลบด้วย3นะเท่ากับ5เราก็อ่านว่า8ลบด้วย3เท่ากับ5นะครับก็เด็กๆก็อ่านได้แล้วนะดังนั้นเครื่องหมายอธิบายเพิ่มเติมต่อนะนี่คือเครื่องหมาย
1: ล
0: บนะเครื่องหมายลบนะครับนี้ล่ะ
1: เ
0: ครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับไว้ใช้แสดงการเท่ากันนะครับของจำนวนดังนั้น8ลบ3
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย3
1: 5
0: 8ลบด้วย3
1: เท่าก
0: ับ 5เท่ากับเท่าไหร่คร
1: ับ
0: 5ค่าทั้ง2ทำไมครับทั้ง2ฝั่งเลยของเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าที่เท่ากันเห็นไหมครับเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์อะไรนะอันเนี้ยการ
1: การเท่ากับการลบ
0: การอะไรครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเอาไม่ยากเนาะนั้นทำให้การลบทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ลดลง
0: น้อยลงหรือลดลงนั่นเองมีจาก8ลบด้วย3เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ้าวคราวนี้ให้ลองทำไมครับสังเกตประโยคสัญลักษณ์การลบหน่อยว่าเอประโยคสัญลักษณ์การลบ5ลบด้วย2
1: เท่าก
0: ับ 3 8ลบด้วย3เท่ากับ
1: 5
0: มีข้อสังเกตใดบ้างที่เด็กๆเห็นเอจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเป็นไงนะเป็นไงกับจำนวนที่เป็นตัวลบนะครับเอเป็นไงเอ่ยจำนวนตรงนี้อยู่หลังเครื่องหมายอะไรนะลบเขาเรียกว่าตัวลบเด็กๆดูนะครับจำนวนที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยเขาเรียกว่าตัวตั้งเด็กๆพูดตามตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: จำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเขาเรียกว่าตัวอะไรนะคาดเดาได้เลยเขาเรียกว่าตัวลบพูดตามตั
1: วลบ
0: ตัวลบ
1: ตัวลบ
0: แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการลบเขาจะเรียกว่าผลอะไรล่ะครับ
1: ผลบวก
0: ผลบวกได้ไหมเอ่ยต้องเป็นผลอะไรนะต้องเป็นผลลบเด็กๆพูดตามผลลบ
1: ผลลบ
0: ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการลบเราจะเรียกว่าผลลบดูตัวนี้ตัวอะไรนะหน้าสุดเลยตัวจำชื่อได้ไหมนะตัวอะไรนะตัวชื่อตัวอะไรนะ
1: ลบ
0: พูดตามตั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: ตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบ
1: ผลลบ
0: อีกครั้งหนึ่งตั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: ตัวลบ
1: ผลลบ
0: ตอนนี้คุณแม็กจะเรียกตัวนี้ตัวตั้งตัวลบผลลบตัวตั้งเป็นอย่างไรกับตัวลบล่ะเนี่ยดูที่ข้อประโยคสัญลักษณ์แรกตัวตั้งเป็นไง5เป็นไงกับ2เนี่ย
1: 5มากกว่า
0: 2อ้าว5มากกว่า2 8เป็น
1: 8
0: มากกว่าอะไรครับดังนั้นนะครับข้อสังเกตนี้นะจะสังเกตได้ว่าตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่า
1: ต
0: ัวลบเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยเป็นจำนวนทำไมครับทั้งหมดเลยอาจจะมากกว่าหรือ
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ถ้าน้อยกว่าเด็กๆจะเอาออกได้ไหมล่ะครับ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมดังนั้นตัวตั้งเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับตัวลบมากกว่าหรือเท่ากับนะน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่โอ้โหทำไมครับตอนนี้เด็กๆอาจจะยังหาค่าไม่ได้ต้องเรียนในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นเด็กๆถึงจะทำไมครับหาค่าได้นั่นเองแต่ตอนนี้เราทำไมครับให้ตัวตั้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวลบเอาละไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวลองมาฝึกคิดลองทำกันว่ามีภาพให้ดูแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมมีทำไมครับลูกอมกี่เม็ดละกี่เม็ดกี่เม็ดนะอ่ะนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: มีลูกอม7เม็ดเอาทำไมนะ
1: เอาออก
0: เท่าไหร
1: ่
0: เห็นไหมครับนี่เขาวงล้อมรอบแสดงการทำไมครับเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: เหลือ
1: 3
0: ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะ
1: 7 ลบ 4 แล้วกับ 3 7
0: ลบด้วย
1: 4
0: อย่าลืมคำว่าด้วยนะ7คือจะ7คือจำนวนอะไรอะลูกอมเป็นไง
1: ทั้งหมด
0: เลยคือ7ลบอะไรนะลบด้วยลบด้วย
1: 4
0: 7ลบด้วย4คือจำนวนที่ทำไมครับเอาออกเอาลูกอมออก7ลบด้วย4
1: เท่ากับ3
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ3คืออะไรนะ
1: จำนวนที่เหลืออยู่
0: นะครับดังนั้นตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะชื่อ
1: จำนวน
0: ตัวที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าตัวตั้งตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบผลที่เกิดจากการลบเรียกว่าผลลบก็คือจำนวนที่ทำไมครับลูกอมเหลืออยู่ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับนะอ้าวข้อแรกนะผ่านไปอ้าวขอตรวจสอบความเข้าใจอีกข้อหนึ่ง
1: โดนัท
0: อ้าวโดนัทมีกี่ชิ้น
1: โดนัท10 ชิ้น
0: กี่ชิ้นนะ
1: โ
0: อ้บางคนมองปุ๊บ5 กับ 5เป็น
1: 10
0: แบบไม่ต้องนับเลยใช่ไหมมองปุ๊บตอบปั๊บโดนัท10ชิ้นทำไมครับนี่
1: เอาออก
0: กี่ชิ้นเนี่ย
1: 10 ชิ้น
0: เอาออกกี่ชิ้น
1: 10 ชิ้น
0: เหลือโดนัทกี่ชิ้น
1: 0 ชิ้น
0: แล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นล่ะ
1: 10 ลบ 0 เท่ากับ 10
0: เท่ากับเอาละประโยคสัญลักษณ์นะ10
1: เท่ากับ
0: 0
1: ลบด้วย
0: อะไรครับ10ลบด้วย10
1: เท่ากับ
0: อะไรครับ
1: 0
0: เท่ากับ0เด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมตัวลบเป็น10ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 0
0: เพราะว่าถ้ามีโดนัทอยู่10ชิ้นครูแม็กจะเอาออก11ชิ้นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เอาออกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ครูแม็กจะเอาออก12ชิ้นได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดังนั้นเด็กๆ ดูไว้เลยนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเพราะตัวตั้งคือจำนวนที่มีอยู่ถูกไหมครับของโดนัทตัวลบเป็นจำนวนที่เราที่ทำไมครับหยิบออกมีโดนัท10ชิ้นหยิบออก10ชิ้นเหลือโดนัท
1: 0
0: ชิ้นแต่ถ้าคุณแม็กหยิบออก11ชิ้นชิ้นที่11มีให้หยิบไหมครับ
1: ไม่มี
0: เห็นไหมครับดังนั้นตัวตั้ง ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: ตัวลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ผลผลลบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้ววันนี้ยกมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงเอามือลงคราวนี้จะถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.14 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนะครับแบบฝึกหัดที่ 2.14 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าอะไรเนี่ยหน้า169อ้าวเจอหรือยังไหนใครเจอแล้วเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวใครเจอแล้วเอานิ้วชี้ไว้รอเลยที่คำชี้แจงอ้าวชี้นะอ้าวอ่านตาม
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวนในช่องว่างเอ้าข้อดูข้อตัวอย่างเขามีภาพให้นะดูก่อนเดี๋ยวทำผิดนะครับเขามีภาพให้มีแก้วกี่ใบเนี่ยมีแก้วกี่ใบครับ
1: 7 ใบ
0: แล้วเขามีวงล้อมรอบแสดงการเอาออกเท่าไหร่เนี่ยพร้อมกับมีลูกศรชี้ด้วยเอาออก
1: 3
0: แสดงว่าเดิมมีอยู
1: ่
0: เดิมมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่7เอาออก3เหลือให้เด็กๆนำจำนวนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยเขียนแทนแสดงจำนวนมาเติมจำนวนเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวลงมือทำได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะลงมือทำพร้อมกันเลยนะครับดูภาพนะทั้งหมดมีเท่าไหร่วงล้อมรอบคือส่วนที่เอาออกให้เวลาเสร็จแล้วรอเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันนะเดี๋ยวเราเฉลยตรวจสอบพร้อมกันส่วนที่เหลืออยู่คือส่วนที่ทำไมนะไม่ได้วงทำไมครับล้อมรอบใครเสร็จข้อ1ไปต่อเลยข้อ2ข้อ3ข้อ4และมี4ข้อนะถูกต้องเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งช่วยหน่อยข้อที่1ช่วยเฉลยหน่อยข้อที่1มี
1: ส้ม
2: มีส้ม
1: นะ
0: ห้า5เขาเติมมาหรือยัง
1: เ
0: ติมมาแล้วเอาออกเท่าไหร่อ่ะเอาออก
1: 2
0: อ้าวเติมเลข2นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3ยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะปลายทางทันนะครับใครเรียบร้อยไปต่อเลยนะคนที่เสร็จแล้วช่วยหน่อยข้อที่2 8เติมมาแล้ว อเอาเอาออกออกเอาออกเท่าไหร่เอาออก4เหลือเท่าไหร่เหลือ4นะครับอ้าวมีอยู่8เอาออก4เหลือ4ข้อนี้ล่ะข้อที่3ล่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: 9
0: เอาเสร็จแล้วช่วยเฉลยหน่อย9เอาออก
1: 6
0: เหล
1: ือ
0: 3ไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะข้อที่4มีอยู่เท่าไหร่เนี่ย8เอาออกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับอ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวไปต่อนะอ้าวข้อที่2ใหญ่เด็กๆครับอ่านคำชี้แจงนะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังเลยนะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและประโยคสัญลักษณ์การลบนะข้อตัวอย่างมีภาพมาให้เหมือนเดิมเลยมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่และอย่าลืมเขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์และอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบอ้าวลงมือเอาลงมือเลยเอาข้อที่1ทำพร้อมกันเลยก็ได้มาข้อที่1มีอยู่เท่าไหร่เอาบางคนบอกเรียบร้อยแล้วมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย
1: 4
0: เอาออกเท่าไหร่นะ1เหลือเหลือเท่าไรครับ
1: 3
0: ที่ไม่ได้วงล้อมรอบเหลือ3ประโยคสัญลักษณ์มา
1: 4
0: ลบด้วย1เท่ากับเอาละครับทำพร้อมกันนะ4ลบด้วย1เท่ากับ3ใครทำได้ทำล่วงหน้าไปก่อนเลยนะต่อนะข้อที่2ข้อที่2ขนมเปี๊ยะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอยู
1: ่
0: 6เอาออกเอาออกเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์6ลบด้วยอะไร6ลบด้วย5เครื่องหมายอะไรนะเท่าอะไรนะ
1: เท่ากับ
0: เท่าไหร่ล่ะเท่ากับข้อที่3หุย
1: 3
0: เอาออกเท่าไหร่เหลือประโยคสัญลักษณ์มาเร็ว3ลบด้วยเท่ากับเอาละได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะเฉลยไปแล้วนะตอนนี้ถึงข้อ3นะข้อ2ใหญ่ข้อ3ย่อยนะข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับใครที่ทำไมครับเข้าใจแล้วเด็กๆก็สามารถลงมือทำได้เลยนะแล้วก็ข้อ3ใหญ่ไม่ยากให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบนะมี4ข้อฝากกลับไปทำเองได้ไหมครับได้ไหมเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์การลบดูว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอานะฝากกลับไปทำเป็นการบ้าน

0: ันนี้ง่ายๆเลยนะครับนะฝากนะข้อทำไมครับข้อ3ใหญ่ทั้ง4ข้อนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7อ้าวหมดเวลาโหย EQ ช่วยนับนะครับอ้าวคราวนี้สรุปความรู้ที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้หน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะ
1: การลบ
0: เกี่ยวกับ
1: การลบ
0: ดังนั้นนะครับจํานวนทั้งหมดเมื่อเอาออกไปจํานวนหนึ่งสามารถที่จะทำไมครับหาจํานวนที่เหลืออยู่ได้โดยการโดยการอะไรครับ
1: ลบ
0: โดยที่จำนวนทั้งหมดเป็นตัวอะไรนะตัวตั้งจำนวนที่เอาออกเป็นตัวลบและจำนวนที่เหลืออยู่เป็นผลอะไรครับเป็นผลลบตัวอย่าง5ลบด้วย3เท่ากับ5อยู่ด้านหน้าสุดเลยเรียกว่าตัวอะไรครับตัวตั้งหลังเครื่องหมายลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: หลังเครื่องหมายเท่ากับล่ะ
1: ผลลบ
0: ผลลบนะครับตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วนะตัวตั้งตัวลบผลลบนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับ5ลบด้วย3เท่ากับ2เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการอะไรเอ่ยการลบดูที่เครื่องหมายนะครับอ้าวฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมนะ
1: ทบทวน
0: นะครับนะแล้วก็การบ้านที่ฝากไปวันนี้นะครับก็กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเปรียบเทียบนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับซึ่งคุณครูแม็กก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นั่งรถอย่างปลอดภัย

0: เร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
2: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
3: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
3: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก
3: ่
2: ไก
3: ่
2: ไก
3: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะกี่ล่าสัตว์เอ้า
1: ใจ
3: เทคาน
1: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
3: เครื่องมันกระตุกกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
3: ่อเอาอะไร
2: อ
3: ี
2: กด
3: ี
2: นี่
1: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
3: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูป้าหนูขับไปดู
1: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
3: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยนำเพลงกล่อมเด็กไปใช้แล้วบ้างคะโอ้โหหลากหลายคนเลยนะคะกลับไปร้องให้ผู้ปกครองฟังมีไหมหรือว่าไปร้องกล่อมน้องมีไหมคะโอ้โหอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้ค่ะลูกวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องมาเล่นกันไหมมาดูกันเลยเอ๊ะชื่อเรื่องว่าอะไรนะ
1: มาเล
0: ่นกันไหมมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องเจ้าเนื้อละมุนได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเอ๊ะมีใครยังจำได้บ้างโอ้โหหลายคนเลยเรื่องเจ้าเนื้อละมุนเป็นเพลงอะไรนะ
1: เด็ก
0: เพลงกล่อมเด็กนั่นเองอ่ะก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่ขอทบทวนก่อนอ่านให้คุณครูฟังก่อนได้ไหมคะได้นะคะมาเริ่มกันเลย
1: เจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ย
0: ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปอ่านได้แล้วร้องได้ไหม
1: ได
0: ้ขอฟังเด็กๆร้องดีกว่าโดยจะมีนี่เลยค่ะ เหมือนเดิม พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนแน่ๆเลยนะคะก็เลยยังจำได้แล้วก็ยังร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆในห้องเรียนและเด็กๆปลายทางเลยนะคะมาดูกันเลยต่อไปคุณครูจะมีเกมมาให้เล่นเกมนี้มีชื่อว่าสัตว์อะไรรู้จักไหมเอ่ยยังไม่เห็นเลยสัตว์ต่อไปนี้คุณครูจะนำภาพมาให้ค่ะใบให้ว่าสัตว์ทุกตัวจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกแสดงว่ามีอะไรมีปีกนั่นเองดูซิว่าเราเนี่ยรู้จักสัตว์ปีกอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะเอาละค่ะใครเจออะไรบ้างคะขอทีละ1กลุ่มกลุ่มที่ยกมือก่อนเลยเก่งมากกลุ่มที่2คะเห็นอะไรบ้างเอ่ย
1: ไก่
0: ไก่นี่เลยค่ะน่าจะเป็นพ่อไก่แน่ๆเลย

0: เอ๊ะมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4คะ
1: ลูกเจี๊ยบ
0: เพื่อนบอกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบนี่เลยค่ะเป็นลูกอะไรนะลูกเจี๊ยบเนี่ยเป็นลูกของอะไรลูก
1: ของ
0: ลูกของแม่ไก่นั่นเองลูกเจี๊ยบหรือว่าลูกไก่นะคะถ้ามีลูกเจี๊ยบแล้วก็ต้องอะไรเอ่ยมีแม่ไก่ด้วยนั่นเองวงใหญ่ๆไว้เลยนี่เลยค่ะไก่ทั้งหมดเลยค่ะอยู่เป็นครอบครัวเลยต่อไปเอามือจับหูจับแขนจับขายกมือกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: นกเป็ด
0: เพื่อนบอกว่าเห็นนกนั่นเองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะเอ๊ะหมดหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยค่ะเอามือจับหูจับไหล่จับแขนยกมือกลุ่มที่5คะอะไรเอ่ย
1: เป
0: ็ดมีกี่ตัวลูกกลุ่มที่3มีกี่ตัวมี3ตัวนั่นเอง1 2แล้วก็3ตัวหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไม่เป็นไรเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกนะคะต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าสัตว์ในนี้เนี่ยทั้งหมดเลยสัตว์ชนิดใดเอ่ยที่ขันในตอนเช้าอยากจะให้กลุ่มที่3ตอบค่ะ
1: ไก
0: ่ใช่ไหมคะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรนะเสียงเอกเอกเอกเสียงไก่ขันนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะรูปอะไรเอ่ยเด็กๆมาดูตัวโตๆเนี่ยคืออะไรเนี่ย
1: แม
0: ่ไก่แล้วตัวเล็กๆแบบนี้ลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะเอ๊ะแม่ไก่กำลังทำอะไรเอ่ยอะไรคะกำลังคุ้ยดินแล้วก็เขี่ยนำอะไรขึ้นมาเนี่ยหนอนไส้เดือนแล้วนำขึ้นมาทำไมเอ่ย
1: เอามาก
0: ินแล้วเขากินแค่ตัวเดียวไหม
1: ไม
0: ่เขาแบ่งให้ใครด้วยแบ่งให้ลูกๆด้วยนะคะแบ่งให้ลูกไก่ได้กินด้วยนั่นเองแม่ไก่น่ารักไหม
1: น
0: ่ารักมากๆเลยมีการคุ้ยเขี่ยอาหารแล้วก็ให้ลูกกินด้วยนะคะต่อไปกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกอ่านและเขียนเพลงร้องเล่นได้ถูกต้องค่ะและข้อที่2ค่ะคิดและตอบข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันต่อเลยได้เวลาแล้วค่ะคุณครูมีเพลงร้องเล่นชื่อว่ากุ๊กกุ๊กไก่อ่ะไหนลองออกเสียงก่อนนะคะชื่อเรื่องว่าก
1: ุ๊กกุ๊กไก
0: ่ชื่อเรื่องว่าก
1: ุ๊กกุ๊กไก
0: ่พร้อมไหมคะอันดับแรกเลยอยากให้เด็กๆดูก่อนว่ากุ๊กกุ๊กไก่เนี่ยเนื้อเพลงเป็นอย่างไรพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะใครเอ่ยคุณครูใบไผ่ได้แยกล่างไปแล้วนะคะพร้อมไหมคะอันดับแรกต้องใช้หูฟังใช้ปากไหมยังไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาใช้ปากร้องแต่ตอนนี้ใช้หูฟังก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลย
2: กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ่ย
0: โอ้โหน่าจะยากไหมเนี่ย
1: yeah.
0: ไม่ยากเลยใครทำท่าไก่เป็นบ้างไหนลองเป็นกุ๊กกุ๊กไก่
1: กุ๊กกุ๊กไก
0: ่เอาละค่ะมาดูกันเลยถ้าเด็กๆอยากร้องได้ต้องฝึกอ่านก่อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านจากเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเมื่อสักครู่นี้คุณครูเขาได้ท่องเพลงร้องเล่นไปแล้วว่าเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อมไหมคะ
0: มาเริ่มกันเลยทีละวรรคเลยนะคะ

0: ไก
1: ่กุ๊กกุ๊กไก
0: ่เลี้ยงลูกจนใหญ
1: ่เลี้ยงลูกจนใหญ
0: ่ไม่มีนม
1: ไม่มีนม
0: ให้ลูกกิน
1: ให้ลูกกิน
0: ลูกร้อง
1: ลูกร้อง
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: แม่ก็เรียก
1: แม่ก็เรียก
0: ไปคุ้ยดิน
1: ไปคุ้ยดิน
0: ทำมาหากิน
1: ทำมาหากิน
0: ตามประสา
1: ตามประสา
0: ไก่เอ้ย
1: ไก่เอ
0: ้
1: ย
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะได้ไหมคะเด็กๆปลายทางได้เช่นกันนะคะมาอ่านกันอีกหนึ่งครั้งค่ะมาเริ่มกันเลยกุ๊กกุ๊กไก
1: ่กุ๊กกุ๊กไก
0: ่เลี้ยงลูกจนใหญ
1: ่เลี้ยงลูกจนใหญ
0: ่ไม่มีนม
1: ไม่มีนม
0: ให้ลูกกิน
1: ให้ลูกกิน
0: ลูกร้อง
1: ลูกร้อง
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: แม่ก็เรียก
1: แม่ก็เรียก
0: ไปคุ้ยดินทำมาหากิน
1: ทำมาหากิน
0: ตามประสา
1: ตามประสา
0: ไก่เอ่ย
1: ไก่เอ่ย
0: มาดูกันเลยค่ะเพลงนี้พูดถึงอะไรเอ่ย
1: ไก
0: ่นั่นเองแม่ไก่เขาเลี้ยงลูกจนใหญ่แต่เขามีนมให้ลูกกินไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วเป็นอย่างไร
1: ล
0: ูกไก่ร้องว่าเจี๊ยบเจี๊ยบแล้วแม่ล่ะคะแม่ทำอย่างไรเอ่ย
1: แม
0: ่เรียกไปคุ้ยดินคุ้ยดินเพื่ออะไร
1: ทำมาหาก
0: ินตามประสาไก่เอ่ยเวลาไก่เขาคุ้ยดินเนี่ยเพื่อจะอะไรลูกเพื่อจะทำอะไรเพื่อจะหาอาหารเมื่อลูกไก่เนี่ยร้องแม่ไก่เป็นอย่างไรรู้เลยไหมว่าลูกหิวแล้วก็แม่ไก่ก็พาลูกไปคุ้ยดินแล้วในดินมีอะไรลูก
1: ในดิน
0: มีหนอนมีไส้เดือนหรืออาจจะเป็นแมลงต่างๆก็ได้ที่ไก่เนี่ยสามารถกินได้เพราะว่าไก่มีนมไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นไก่จะกินพวกไส้เดือนหนอนหรือว่าแมลงเป็นอาหารนะคะแสดงว่าแม่ไก่เก่งไหม
1: เก่ง
0: เก่งมากๆเลยนะคะพาลูกไปหาอาหารเลี้ยงแสดงว่าเลี้ยงลูกดีไหมเนี่ยเลี้ยงลูกดีมากๆเลยนะคะลูกไก่ก็สามารถหาอาหารได้เพราะว่าไปกับแม่ไก่นั่นเองแล้วก็ได้กินอาหารหลังจากนั้นหิวอีกไหม
1: ไม
0: ่หิวแล้วเพราะว่าได้กินอาหารไปแล้วนะคะต่อไปอยากใส่เป็นทำนองให้เด็กๆร้องเพลงจังเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ด
0: ีเดี๋ยวเราจะอ่านทีละวรรคก่อนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะร้องกันทีละวรรคก่อนนะคะมาดูกันเลยร้องตามคุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้ทีละ1วรรคพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยกุ๊กกุ๊กไก่
1: กุ๊กกุ๊กไก่
0: เลี้ยง

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: กุ๊กกุ๊กไก่

0: ่อไปขอร้องพร้อมกับคุณครูเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้มาร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้ว1 2 3

0: ่อไปโอ้โหเงียบเหงาจังเลยอยากจะเห็นลูกไก่ทุกตัวค่ะไหนคะลุกขึ้นมาเลยค่ะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้ลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะคะกำลังมาแล้วค่ะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงด้วยแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณครูร้องได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะทำท่าทางประกอบได้ไหมเอ่ยไหนลูกไก่ลูกเจี๊ยบทุกตัวพร้อมไหมคะ

0: ขอให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหทุกคนสามารถนั่งที่ได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะได้เวลาฝึกอ่านสะกดคำจากบทร้องเล่นเพลงร้องเล่นที่เราร้องไปแล้วนะคะมีคำอะไรบ้างเอ่ยที่น่าสนใจมาดูกันเลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะคำว่าไก่นั่นเองอะอะไรนะกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่
0: ไก่
1: ไก
0: ่ถ้าหากคุณครูจะบอกว่าตัวนี้เป็นพ่อไก่แน่ๆเลยจะเติมคำว่าพ่อเนี่ยต้องสะกดอย่างไร
1: พ่อ
0: เก่งมากพ่ออพ่อแม่เอกพ
1: ่อ
0: พ่อเพิ่มเข้ามาด้านหน้าเลยก็จะกลายเป็นพ่อไก่แล้วถ้าหากมีอีกหนึ่งคำ
1: แม่ไก
0: ่เป็นแม่ไก่ละคะจะใส่ว่าอะไรมอแอแม่แม่เอกแม่แล้วก็จะเป็นแม่ไก่มาเลยนะคะต่อไปคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะ
1: ค
0: ุยดินมาสะกดกันก่อนเลยคออุยอคุยไม่โทคุย
1: คออ
0: ุ
1: ยอคุยไม่โทค
0: ุ
1: ย
0: คุยดออินอดิน
1: ดออ
0: ิน
1: อด
0: ินคุยดิน
1: ค
0: ุ
1: ยด
0: ิน คุยดินไก่แม่ไก่เนี่ยเขาคุยดินเพื่ออะไรเอ่ยหาอาหารให้ลูกนั่นเองนะคะลูกจะได้ไม่หิวนะคะเมื่อแม่ไก่คุ้ยดินแล้วลูกก็จะได้เป็นอย่างไร
1: ก
0: ินหนอนกินไส้เดือนด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างไรอิ่มเลยนะคะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้ค่ะรอเอียงงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยง
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: เลี้ยงแม่ไก่เขาเลี้ยงอะไรเอ่ยเลี้ยงลูกนั่นเองลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะเอสระนี่คือสระอะไรนะเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียเก่งมากๆเลยนี่คือสระเอียนั่นเองไปกันต่อเลยมีคำถามค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ในเพลงร้องเล่นนะคะกุ๊กไก่ไปแล้วใช่ไหมคะอยากจะถามเด็กๆเลยว่าลูกไก่ส่งเสียงร้องอย่างไรส่งเสียงร้องอย่างไรส่งเสียงร้องอย่างไรลูกไก่ร้องว่าเจี๊ยบเจี๊ยบนั่นเองเพราะว่าอะไรคะจากเพลงร้องเล่นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกร้องลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแสดงว่าลูกไก่ร้องอย่างไรเจี๊ยบเจี๊ยบนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยคำถามนี้โอ้โหจะมีใครเป็นคนเก่งตอบได้บ้างเพราะเขาถามว่าในเรื่องบอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่คะถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่หนึ่งเห็นด้วยไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะคะที่บอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่สามล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: กลุ่มที่ห้าล่ะคะ
1: เห็นด้วย
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเอาล่ะค่ะเมื่อหลายคนเลยเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมลูกทำไมถึงเห็นด้วยคะ
2: เพราะว่า
0: เพราะว่าในเพลงเขาบอกว่าแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินแม่ไก่เนี่ยไก่เป็นสัตว์ปีกนั่นเองสัตว์ปีกจะมีนมไหมไม่มีนมนั่นเองส่วนอาหารที่เขากินนะคะในธรรมชาติของไก่ก็คือพวก
1: ไส
0: ้เดือนหนอนหรือว่าแมลงต่างๆนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ย

0: คำถามนี้เขาบอกว่าเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินแม่ไก่ทำอย่างไร
1: ให้ลูกกิน
0: ทำอย่างไรอ่ะขอทีละกลุ่มเลยแม่ไก่ทำอย่างไรกลุ่มที่หนึ่ง
1: ให้ล
0: ู
1: กก
0: ิน คุ้ยดินกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินเหมือนกันกลุ่มที่สามล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: ค
0: ุ้ยดินกลุ่มที่ห้าล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินเนี่ยแม่ไก่ทำอย่างไรเอาล่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ตอบมาแล้วนะคะเมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินเขาจะไปคุ้ยดินเพื่อหาอาหารที่อยู่ในดินนั่นเองคุ้ยดินแล้วให้ใครกินลูก
1: ลูกเจี๊ยบ
0: ให้ลูกเจี๊ยบให้ลูกไก่กินนั่นเองลูกไก่ก็จะได้ไม่หิวนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยขอร้องเพลงอีกหนึ่งรอบได้ไหมขอให้ทุกคนยืนขึ้นหลังเก้าอี้เหมือนเดิมค่ะรอบนี้นะคะคุณครูจะร้องเพลง2รอบติดกันเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนยืมแล้วยืนขึ้นมาแล้วนะคะขอเสียงลูกไก่ทุกตัวหน่อยค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเลยเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สองพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สามล่ะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่สี่
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่ห้า
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกัน

ขอให้ลูกเจี๊ยบลูกไก่ทุกตัวนั่งที่ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยเอาละค่ะวันนี้ได้ร้องเพลงไปแล้วกลับบ้านไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมหรือว่าร้องให้ผู้ปกครองฟังได้ไหมคะได้นะคะดีมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกให้เด็กๆเนี่ยฟังคำชี้แจงก่อนฟังต้องเป็นอย่างไรนะใช้หูฟังนะคะฟังคำชี้แจงการทำในงานที่2ค่ะเรื่องเติมคำใต้ภาพและคัดลายมือนั่นเองเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเข้าใจแล้วค่ะจึงจะลงมือทำในงานที่2ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะเช่นกันนะคะให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่2ค่ะเรื่องเติมคำใต้ภาพและคัดลายมือค่ะแล้วหลังจากนั้นครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่2ได้เลยค่ะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานที่2กันเลยโอ้โหใบงานที่2ในวันนี้ค่ะลูกขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่2นะคะอยู่ในหน้า147นะคะหน้า147นะคะลูก147จะมีพ่อไก่แล้วก็อะไรอีกมีแม่ไก่ด้วยมีไข่ไก่ด้วยถูกต้องค่ะมีลูกไก่ด้วยเปิดเลยค่ะใครเจอแล้วเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอมั้ยคะมีเพื่อนช่วยเปิดอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้กิจกรรมใบงานของเราจะมีทั้งหมด2หน้านะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงให้ฟังว่าทำอย่างไรบ้าง

เอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาดูกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าทำอย่างไรขอให้ทุกคนวางดินสอลงค่ะหันไปทางซ้ายสิคะมีใครยังจับดินสออยู่บ้างหันไปทางขวามีใครแอบจับดินสออยู่บ้างเอ่ยหันมาตรงกลางเลยมีใครแอบจับดินสออยู่บ้างเอาละค่ะเด็กๆมาตั้งใจฟังดีๆเลยถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ได้นะคะตอนที่1มาดูกันเลยให้เลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องเอ๊ะคำอยู่ไหนเอ่ยใครเจอบ้างคำที่ต้องเติมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนเลยเก่งมากค่ะอยู่ในกรอบนี้เลยฟังดีๆมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกลูกไก่คำต่อไปแม่ไก่คำต่อไปไข่ไก่คำต่อไปไข่ดาวคำต่อไปพอแม่เอกพ่อไก่และสุดท้ายรอเอาเราไม่โทรเล้ากอไอไก่แม่เอกไก่เล้าไก่เล้าไก่คืออะไรเด็กๆรู้จักไหมเล้าไก่ก็คือบ้านของไก่ค่ะไก่เนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนเอ่ยตรงไหนคือบ้านของไก่นะเด็กๆลองเลือกดูแต่ยังมีอีกหนึ่งตอนทุกคนลองเปิดไปหน้าถัดไปนี่เลยค่ะเปิดไปหน้าถัดไปนะคะในหน้าตอนที่2นี้คุณครูจะให้เด็กๆคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆดูข้อความค่ะจากด้านซ้ายให้เรามาเขียนให้ถูกต้องไม่ยากเลยนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่คุณครูให้มาได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำงานจากตอนที่1นะคะลูกถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะลูกหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดนะคะแล้วมาดูกันเลยไอ้ที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าใครมั่นใจว่าถูกต้องทั้งหมดเลยโอ้โหใครบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะมีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เด็กๆทำไปถูกต้องหรือเปล่าอมาดูเฉลยกันเลยค่ะนี่เลยค่ะในตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เลือกคำแล้วมาเติมใต้ภาพใช่ไหมคะลูกคำจากตรงไหน
1: ข
0: ้
1: างบน
0: ข้างบนในกรอบข้างบนนะคะนำมาเติมเอ๊ะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะฟอกไก่เก่งมากต่อไปข้อที่สอง
1: ไข
0: ่อะไรนะไข่ไก่นั่นเองข้อที่สามลูกไก่ถูกต้องค่ะแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: แม่ไก่ถูกต้องค่ะเอ๊ะเหลืออีก2คำสุดท้ายจะถูกไหมเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเป็นบ้านของไก่เขาเรียกว่าเล้าไก่และสุดท้ายที่เด็กๆชอบทานมากแน่ๆเลยไข่ดาวถูกต้องค่ะโอ้โหใครถูกทั้งหมดเลยบ้างมีไหมโอ้โหเยอะมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังมีตอนที่2ใช่ไหมคะลูกตอนที่2เขาอ่านว่าอะไรนะอ่านให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ก
0: ุ๊กกุ๊กไก่
1: เล
0: ี้
1: ยงลูกจนใหญ่
0: เลี้ยงลูกจนใหญ่แล้วก็อะไรไม่มีนมให้ลูกกินแล้วก็ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยเด็กๆทำได้แบบนี้ไหมทำได้ก็ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะมาดูกันต่อเลยบทเรียนในวันนี้ค่ะมาสรุปบทเรียนกันเลยวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรนะมาเล่นกันใหม่มาเล่นกันใหม่เนี่ยคุณครูให้ทำอะไรบ้างกลุ่มที่สองคะคุณครูให้ทำอะไรบ้างคะให้ร้องเพลงเพลงร้องเล่นนี้มีชื่อว่าก
1: ุ๊ก
0: กุ๊กไก่เพลงร้องเล่นนี้มีชื่อว่ากุ๊กกุ๊กไก่เขาพูดถึงอะไรบ้างมาฟังกันเลยพูดถึงไก่ความรักที่แม่ไก่มีต่อลูกไก่เขารักอย่างไรเห็นได้จากแม่ไก่เขามีนมให้ลูกกินไหม
1: ไม
0: ่มีแม่ไก่ก็เลยไปคุ้ยดินใช่ไหมลูกไปคุ้ยดินเพื่อที่จะ
1: ทำมาหากิน
0: คือหาอาหารให้ลูกๆนั่นเองแล้วได้ดูแลลูกๆลูกๆก็หิวไหม
1: ห
0: ิ
1: ว
0: หิวแล้วก็ไปคุ้ยดินหลังจากที่คุ้ยดินกินอาหารแล้วอิ่มไหม
1: อ
0: ิ่มแล้วนะคะแม่ไก่เขาดูแลลูกไก่ดีไหม
1: ด
0: ีเลยเหมือนกับผู้ปกครองของเราเหมือนกันดูแลพวกเราดีไหมคะ
1: ด
0: ีมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนุกแล้วมีชื่อเรื่องว่าแม่งูเอ๋ย
1: เอ๊ะ
0: มีใครเคยได้ยินไหมเอ่ยแล้วจะมีงูขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าต้องติดตามชมดีๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมฟังดีๆเลยคือใบงานที่3ค่ะเรื่องเติมคำแม่งูเอ๋ยซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dlt.ac.th นะคะเอาละค่ะวันนี้สนุกไหมคะลูก
1: สนุก
0: ได้ร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกร้องหรือฝึกอ่านก็ได้นะคะหรือกลับบ้านไปฝึกอ่านฝึกร้องให้ผู้ปกครองฟังก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้จำได้แม่นๆเลยนะคะแล้วก็มีเพลงสนุกๆได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่ขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุก

วันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม

0: 어려워요.
1: 오늘
0: 능성 쌈.
2: 치즈.
0: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
0: Yeah.
8: Nice. Yeah.
0: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะรวมทั้งนะคะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่โง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์

0: นะคะก็จะพานักเรียนไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรจำได้ไหมคะนักเรียนคราวที่แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปจำได้ไหมคะเด็กๆได้ทำอะไรกันไปเอ่ยต้นทางและปลายทางจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราได้ทำอะไรกันไปบ้างในชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเจ้ากระรอกน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของเจ้ากระรอกน้อยนะคะแต่ว่ากิจกรรมของเราจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปนะคะเริ่มที่นะคะชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะนักเรียนซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่5แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนนะคะในกิจกรรมที่แล้วเราก็ไปนะคะดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยทบทวนตัวละครนิดนึงค่ะตัวละครในเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยนั้นมีตัวละครอะไรบ้างคะมีหนูตุนมีคุณพ่อแล้วก็มีเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะหนูตุนนี้เป็นชายนะคะแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีลูกกระรอกหรือเราเรียกว่าเจ้ากระรอกน้อยก็ได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวไปตอบคำถามชวนคิดกันนะคะคำถามแรกถามว่านักเรียนนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาใช้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงเจ้ากระรอกน้อยนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนใช้ข้อมูลอะไรคะมาเป็นข้อมูลมาเป็นนะคะความรู้ที่นำมาใช้ในการที่เราจะไปเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยใช้ความรู้จากเรื่องอะไรนะจากเรื่องอะไรเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เรานำมาใช้บอกวิธีการที่เราจะเลี้ยงลูกกระรอกน้อยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เราจะต้องทำยังไงคะอาจต้องมีการสร้างบ้านมีอะไรคะให้อาหารกับเขาใช่ไหมคะให้น้ำสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาหรือยังคะเรียนแล้วนะคะเป็นความรู้ที่เรียนมาซึ่งเป็นความรู้ที่นะคะนักเรียนได้เรียนมาจากนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะก็จะต้องมีอะไรบ้างมีน้ำมีที่หลบภัยมีอาหารมีที่คลอดหรือมีที่เลี้ยงลูกอ่อนและมีอะไรอีกคะมีบ้านหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ5สิ่งด้วยกันนะคะที่จะสามารถทำให้นะคะสัตว์นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือช่วยเหลือเจ้าลูกกระรอกน้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามข้อที่2กันนะคะถ้าหากเราไม่จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเจ้ากระรอกน้อยเจ้ากระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรเจ้ากระรอกน้อยจะเป็นไรคะก็จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้นั่นก็คือทำไมอาจจะเป็นอะไรคะตายนะคะซึ่งคุณพ่อกับหนูตุ่นอาจจะเดินเห็นและเห็นเจ้ากระรอกน้อยนอนอยู่แต่ถ้าไม่ช่วยเหลือเจ้ากระรอกน้อยเจ้ากระรอกน้อยก็จะทำไมคะอาจจะตายได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยกำลังเป็นยังไงอยู่สภาพอ่อนแอหาอาหารกินเองได้ไหมไม่ได้นะคะและเขานะคะอยู่บริเวณใดคะในรูปภาพใต้ต้นไม้ซึ่งบริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับเขาไหมคะไม่ปลอดภัยถ้าอาจจะมีสัตว์นะคะใหญ่มาก็อาจจะไปกัดเจ้ากระรอกน้อยนี้ได้แสดงว่าบริเวณนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะคะและบริเวณนี้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ากระรอกน้อยไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีอาหารเขาอดน้ำอดอาหารเขาก็จะเป็นยังไงก็จะตายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องนะคะมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะเราจึงจะต้องช่วยเหลือเจ้ากระรอกน้อยโดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเขานะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันต่อเลยค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่แล้ว นักเรียนได้ช่วยกันคิดใช่

ไหมคะช่วยกันคิดว่าเอเราจะใช้ความรู้มาช่วยจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้กับเจ้ากระรอกน้อยนี้ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้มาบอกวิธีการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะวิธีการทำของเราในวันนี้จะมากันต่อในข้อที่7และข้อที่8นะคะเรามาดูข้อที่7กันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนเข้าใจไหมว่าข้อที่7นะคะกิจกรรมของเราให้ทำอะไรบ้างไหนนักเรียนลองอ่านดูหน่อยค่ะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองแล้วบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะลองดูซิข้อที่7เด็กๆจะได้ทำอะไรกันบ้างลองอ่านก่อนเลยค่ะให้ทำอะไรคะมีอ่านคำไหนออกได้บ้างลองพูดได้เลยนะคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางให้ทำอะไรคะเนี่ยแลกอะไรคะแลกเปลี่ยนความคิดนะคะเราไม่ได้แลกเปลี่ยนสิ่งของนะแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ นะคะแลกความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับอะไรคะกับการดำรงชีวิตของใครของกระรอกนั่นเองค่ะแลกเปลี่ยนความคิดก็คือเราคุยกับเพื่อนเรามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการที่เรานะคะจะนะคะจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเจ้ากระรอกน้อยเนี่ยเรามีความคิดยังไงเราก็บอกกับเพื่อนและเพื่อนรับฟังเพื่อนเห็นด้วยไหมหรือเพื่อนอยากจะเพิ่มเติมควรจะมีอะไรที่เพิ่มเติมก็บอกกับเพื่อนสิ่งนี้เราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมในข้อที่7กันอีกครั้งหนึ่งนะคะการทำกิจกรรมในข้อที่7นะคะให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือว่าการผัดกันแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของลูกกระรอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่8นะคะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองค่ะมีทั้งหมด3บรรทัดด้วยกันลองอ่านซิลองบอกคุณนุ้ยหน่อยว่าในข้อที่8เราจะได้ทำอะไรแต่ละกลุ่มทำอะไรคะแต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนวางแผนและออกแบบอะไรคะวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการจินตนาการก็คือความคิดความฝันหรือความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถจะสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้กระรอกนี้นะคะมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งเราจะไม่ได้เลี้ยงกระรอกจริงแต่เราจะใช้การออกแบบซึ่งความคิดนั้นอาจจะช่วยให้กระรอกนะคะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนจินตนาการหรือสร้างสรรค์นั่นเองนะคะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ไปบันทึกผลนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกผลครูนุ้ยนะคะมีคำถามอีกหนึ่งข้อวิธีการแก้ปัญหานะคะในกิจกรรมนี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราได้มาจากที่ใดบ้างนะคะเราได้มาจากที่ไหนบ้างคะความรู้เหล่านี้ได้มาจากไหนบ้างคะอะไรนะคะที่เราเรียนนะคะแล้วก็ที่เราได้สังเกตจากวีดิทัศน์จำได้ไหมคะที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณสวนกับบริเวณบึงซึ่ง2บริเวณนั้นนะคะที่มีสามารถให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เพราะบริเวณนั้นเหมาะสมนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูที่ใบงานกันค่ะที่เราจะไปบันทึกผลในวันนี้นะคะเราจะไปบันทึกผลในข้อที่4หน้า30นั่นเองนะคะการบันทึกผลในวันนี้
นักเรียนยังไม่ต้องหยิบขึ้นมานะคะเก็บก่อนนะคะเหมือนกับของนักเรียนเลยเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนหยิบขึ้นมาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวดูจากตรงนี้ก่อนค่ะการออกแบบนะคะในข้อที่4ให้นักเรียนวาดรูปทีนี้ก่อนจะวาดเราต้องคุยกันก่อนนะคะเราคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกอย่างไรให้มีอะไรบ้างแล้วเราค่อยวาดรูปนะคะนักเรียนวาดได้ทุกคนเลยนะคะในวันนี้ในกลุ่มของตนเองวาดเป็นของตัวเองแต่ให้นักเรียนนะคะวาดไปในแนวทางเดียวกันของกลุ่มเช่นถ้านักเรียนจะเลี้ยงกระรอกในกรงสมาชิกในกลุ่ม5คนก็จะต้องวาดอะไรคะวาดอะไรคะก็มีอะไรคะที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนเป็นแบบอยู่ในไหนในกรงเพราะว่าเราเลือกที่จะให้มีกรงใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วไหนกลุ่มไหนจะให้อยู่ในบ้านสร้างบ้านเลยก็จะวาดรูปอะไรคะบ้านนะจำดีๆนะบางกลุ่มบอกให้อยู่ในกรงนะค่ะเราก็จะวาดรูปในแนวเดียวกันและที่ใส่น้ำใส่อาหารจะให้เป็นแบบไหนที่ใส่น้ำบางกลุ่มบอกเป็นแก้วใช่ไหมคะเราก็วาดแก้วบางกลุ่มบอกว่าให้ใส่ถ้วยก็วาดเป็นอะไรคะเป็นถ้วยวาดไปในแนวทิศทางเดียวกันแต่รูปร่างสีลักษณะเด็กๆแต่ละคนนะคะต่างคนต่างวาดอยู่แล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้มีสิ่งหรือมีข้อมูลนะคะในรูปภาพนี้เหมือนกับสมาชิกในกลุ่มของตนเองนะคะและด้านล่างนี้สามารถเขียนระบุได้นะคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะสามารถเขียนลงไปได้เขียนสั้นๆเช่นมีกรงมีผลไม้สุกเป็นอะไรเช่นเรากระรอกกินผลไม้ใช่ไหมคะเราจะให้ผลไม้อะไรกับกระรอกมะม่วงแอปเปิ้ลนะคะกล้วยสุกใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเวลาวาดรูปก็วาดไปในทางเดียวกันนะคะวาดรูปไปในทางเดียวกันถ้าเราจะให้เป็นกล้วยสุกก็วาดรูปกล้วยนะคะหรือเป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะก็วาดเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เขียนบอกได้นะคะว่ามีผลไม้ให้กับกระรอกน้อยเป็นอาหารที่นอนเป็นอย่างไรเราก็วาดให้ชัดเจนตรงนี้นะคะวาดให้มีลักษณะที่ครบถ้วนไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือหน่อยค่ะนะมือลงได้ค่ะต่อไปค่ะวันนี้นะคะแบบประเมินตนเองเราจะย้อนกลับไปทำข้อที่5เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะแบบประเมินตนเองในข้อที่5คือออกแบบวิธีการนะคะแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั่นเองค่ะวันนี้ถ้านักเรียนนะคะสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามจินตนาการได้ก็ให้ตัวเองนะคะไป3ดาวเลยถ้าคิดว่าตัวเองทำได้ดีแต่ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้บ้างนะคะสามารถที่จะออกแบบได้บ้างวาดรูปนะคะอาจจะยังไม่ครบก็ให้ตัวเองไป2และถ้าในวันนี้นักเรียนออกแบบและยังบันทึกผลไม่เรียบร้อยก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว1ดาวและในครั้งหน้าเราตั้งใจทำงานถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งใจทำงานให้นะคะออกแบบทำงานให้เสร็จนะคะออกแบบให้เรียบร้อยโดยใช้ความรู้ตามจินตนาการของเราเนี่ยนะคะเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะค่ะฝากทำเป็นการบ้านหรือหลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันจริงๆนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้1แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอก2แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการแสดงว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนอาจจะ
กังวลใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วถ้าเราเลี้ยงแบบนี้กระรอกจะรอดไหมนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ต้องใช้ความรู้

ที่ถูกต้อง 3. หลังจากนั้นเราก็จะไปบันทึกผลโดยการวาดรูปภาพลงในใบงานที่7ข้อที่4กันค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนะคะ

ค่ะไหนใครพร้อมแล้วตอนนี้ยังไม่หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยตอนนี้ต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันก่อนนะคะแล้วให้คุยกันทุกคนในกลุ่มนะคะแต่คุยด้วยเสียงแบบไหนคะเด็กๆเบาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราจะทำอย่างไรให้เหมาะสมดีให้กระรอกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเดี๋ยวให้คุยกันว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างไรนักเรียนใช้ความรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมที่แล้วได้นะคะเป็นข้อตกลงในกลุ่มของเราเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้พูดคุยทำกิจกรรมกันนะคะ

0: หมดเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วเป็นข้อตกลงในกลุ่มได้หรือยังคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้ร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ความรู้หรือข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็อาจจะมีการออกแบบไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคุณนุ้ยได้ยินเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีที่อยู่ให้กับกระรอกนะและที่อยู่จะต้องมีลักษณะแบบไหนนี่คือการออกแบบนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนทำกิจกรรมควบคู่กันไปเลยให้ร่วมกันออกแบบก่อนนะออกแบบว่าเราจะให้ที่อยู่เป็นลักษณะแบบไหนเป็นข้อตกลงในกลุ่มจะได้บันทึกผลและวาดรูปไปในแนวทางเดียวกันนะคะนักเรียนจะให้ที่อยู่ของกระรอกน้อยเป็นยังไงมีที่นอนไหมในบ้านหรือในกรงจะให้มีที่หลบภัยด้วยหรือเปล่าอาจจะมีที่หลบภัยต่างหากก็ได้เช่นกระรอกน้อยอาจจะไม่ชอบคนเยอะๆถ้ามีคนมาดูหรือกลัวกระรอกต้องไปหลบอยู่ในไหนในบ้านอาจจะมีกลูนะคะหรือว่ามีกล่องน้อยๆเพื่อให้กระรอกน้อยเข้าไปหลบอยู่ข้างในบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้ออกแบบตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนตกลงกันได้แล้วให้นักเรียนวาดรูปได้เลยนะคะลงในใบงานที่7ข้อที่4นักเรียนหยิบขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนออกแบบเรียบร้อยแล้วสามารถวาดรูปได้เลยไหนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนออกแบบวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: อนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะวาดรูปออกแบบนะคะวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนต้นทางตอนนี้ก็นะคะวาดรูปนะคะเป็นที่อยู่อาศัยรูปบ้านหรือรูปกรงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เริ่มนะคะวาดส่วนอื่นๆหรือยังคะให้นักเรียนนะคะดูเพื่อนในกลุ่มได้นะคะว่าเพื่อนๆนะคะเริ่มวาดอะไรไปบ้างนะคะเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันของกลุ่มนะคะถ้าหากว่านักเรียนวาดรูปเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะระบายสีได้เลยนะคะนอกจากจะมีที่อยู่อาศัยแล้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะคะนักเรียนให้อาหารนักเรียนสามารถวาดถ้วยหรือวาดภาชนะที่จะใส่อาหารให้กับเขาและอย่าลืมนักเรียนไปทางวาดรูปกระรอกน้อยด้วยนะคะนักเรียนอาจจะวาดรูปกระรอกน้อยกำลังกินอาหารอยู่หรือกินผลไม้อยู่ก็ได้นะคะและมีนักเรียนนะคะต้นทางบอกว่ามีที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยที่เลี้ยงลูกอ่อนที่นี้ก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของกระรอกตัวนี้เพราะว่าลูกกระรอกตัวนี้อ่อนแออายุของกระรอกอาจจะน้อยซึ่งตัวลูกกระรอกน้อยเองก็เป็นลูกอ่อนนั่นเองนะคะดังนั้นที่อยู่ที่นักเรียนวาดก็จัดให้เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนได้ค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะเริ่มระบายสีได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ

0: หมดเวลาในการนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะไหนมีนักเรียนคนใดคะที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วมีบ้างไหมคะมีนะคะและมีนักเรียนคนไหนที่ยังระบายสีไม่เรียบร้อยยกมือหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยให้สัญญาณนะนับ10นะคะ1ถึง10นะคะเด็กๆนะคะ1 1แล้วนะ2นักเรียนปลายทางเก็บหรือยังคะ3 3แล้วนะ4นักเรียนปลายทางตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ5ตอนนี้ต้นทางยังเก็บไม่เรียบร้อยเลย6นะคะแล้วก็7นะคะแล้วก็8 8แล้วก็เป็น9แล้วก็10เรียบร้อยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนดูซิความพร้อมก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันไหนนั่งให้เรียบร้อยก่อนไหนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะได้ช่วยกันนะคะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการเพื่อที่จะเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะถ้าหากนักเรียนยังระบายสีไม่เรียบร้อยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะครูนุ้ยมีคำถามเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยคุณครูนุ้ยตอบด้วยนะคะเราไปดูที่คำถามกันเลยค่ะคำถามสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และมาใช้ในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาตามจินตนาการให้กับเจ้ากระรอกน้อยได้หรือไม่อย่างไรโหคำถามยาวไหมคะยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวครูนุ้ยถามไปทีละคำถามก่อนวันนี้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่คะได้ใช้ไหม
1: ได
0: ้ใช้เอามาใช้ทำอะไร
1: สร้างบ
0: ้
1: าน
0: สร้างบ้านเอามาใช้แก้ปัญหาตามจินตนาการให้กับใคร
1: กระรอก
0: น้อยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะมาใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการซึ่งวันนี้จินตนาการของนักเรียนคือการสร้างสรรค์คุณนุ้ยเห็นนะคะก็จะมีวาดที่แตกต่างกันไปมีบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่มีทั้งนอนในเปรนอนในที่นอนนะคะแล้วก็บางคนนักเรียนบางคนก็วาดให้มีอาหารอยู่ด้านนอกนะคะหรือให้มีอาหารอยู่ด้านในแล้วก็มีผลไม้ให้กับเจ้าลูกกระรอกน้อย

0: โอ้ยนะคะนี่คือการจินตนาการของนักเรียนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้เจ้ากระรอกน้อยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่6นะคะคุณครูนุ้ยขอฝากนะคะในวันนี้นักเรียนได้วาดรูปออกแบบซึ่งในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องมาทำกิจกรรมต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานที่7ข้อที่4เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า30ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนควรทำความ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์

ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว DLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย

0: ช่วยกันมองหาสิโน่นเหรียญกลิ้งไปโน่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
5: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการ

0: ช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตาม
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: ารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเวณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตน

และผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุก

0: 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ู้ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะใส่ว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมีย

ข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปฏิบัติการถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สร้างแรงบันดาลใจความหวังและปาฏิหาริย์ให้กับมวลมนุษยชาติเราได้เห็นน้ำใจความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันความสามัคคีความเสียสละของผู้คนนับพันที่ไม่เคยรู้จักกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลานั้นน้ำใจไมตรีจากผู้คนทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศมุ่งสู่ถ้ำหลวงทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาจากถ้ำให้ได้การดำน้ำภายในถ้ำที่ซับซ้อนและมืดมิดในสภาพน้ำที่เย็นจัดเป็นสิ่งใหม่สำหรับทีมกู้ภัยไทยที่ไม่เคยประสบมาก่อนทำให้อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ขาดแคลนอย่างหนักแต่สิ่งที่คนทั้งโลกเห็นทางโทรทัศน์ก็คือทุกวันที่มีข่าวว่าขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งใดวันรุ่งขึ้นก็จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นมาอยู่หน้าถ้ำจำนวนมากอุปกรณ์เหล่านี้มาจากไหนใครหามาให้
1: ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศเลยนะ
0: การที่ช่วงบ่ายของแต่ละวันเริ่มรู้ว่าขาดสิ่งของบางอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติการแต่ตอนเช้าสิ่งของเหล่านั้นก็ไปอยู่หน้าถ้ำแสดงว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ทำงานตอนกลางคืน
1: พอมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบร.6ก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บร.6แล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบร.6เพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันทำตีสองตีสามแน่ๆเพราะว่าเครื่องขึ้น6:30เนี่ย6:00ขอมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
0: ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับดำน้ำเท่านั้นแม้แต่สิ่งของเล็กๆที่ไม่มีใครคาดถึงแต่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในถ้ำก็ไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค
1: ์ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนนึงต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี150กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนละพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ9:00 AM
0: จากวันนั้นทุกวันตอน9:00 AMฐานไฟฉายพันกว่าก้อนจากน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะถูกส่งจากกรุงเทพเข้าไปที่บก.ของหน่วยซีลในถ้ำหลวง
1: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
0: แม้การปฏิบัติการกู้ภัยบรรลือโลกครั้งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจแต่คณะผู้ปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวงทุกคนไม่เคยลืมน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงร้อยรัดความสามัคคีความห่วงใยของคนไทยเอาไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

0: ครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPH ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
1: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
3: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อทอด
4: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์
5: ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
4: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
0: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการ

0: ความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินในมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ11นาฬิกาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสนทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
0: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮารุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสูตรใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮารุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวันทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮารุนโซโลนั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
2: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ครับเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยา

0: ศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจากครับใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได้
1: ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
0: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจขอประเจมในข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
1: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของฮลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของฮลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวนเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวลนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
3: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในตัวที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐานนะ2คือเจ้าของพื้นที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1,500,000 มวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาท จนนะครับเป็นภาพของกลางบุรีเถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำ

0: จ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่ภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1,500,000 มวลมูลค่ากว่า6,750,000 บาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอส.ก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
1: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนะครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์หรือออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่มาจากประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1,500,000 มวล
2: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
3: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณสัก 400,000 เม็ดนะครับ 400,000 เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ กอบกับทั้งกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆ

0: เนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
1: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขคเข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำราต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในภารา

0: จะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
1: โอ๊ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
0: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
1: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
1: ไม่เล่นแล้วเลิก
0: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาล่า
2: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
0: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
3: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
0: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
4: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
0: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
0: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการประจนภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนได้บัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไปแล้วเรียนไปหรือยังคะ
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: เรียนแล้วนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
1: ใช
0: ้กลับไปบ้านไปหาน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มหรือยัง
1: แล้ว
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงคะเก่งจังเลยเป็นเด็กดีจังเลยดีใจไหมคะคุณพ่อคุณแม่ดีใจนะคะภูมิใจที่ลูกเอาน้ำมาให้ดื่มใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเกิดจากการทำงานมานั่นเองนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมีประโยชน์ไหมคะไหนใครคิดว่ามีประโยชน์ยกมือเอามือลงถูกต้องแล้วล่ะค่ะเมื่อเราปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวก็ต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูด้วยนักเรียนดูสิคะว่าในครอบครัวนี้เขาทำอะไรกันใครถูบ้านเขาทำงานบ้านใครทำงานบ้านบ้างในภาพนี้ใครทำงานบ้านบ้างคะใช่แล้วมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็ลูกลูกชายแล้วก็ลูกสาวช่วยกันทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้านที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านทำความสะอาดบ้านให้สะอาดไม่สกปรกค่ะภาพต่อไปทำอะไรเอ่ยเขาทำอะไรกันคะดูสิคะเขาทำอะไรเอ่ยปลูกผักสวนครัวเห็นไหมคะสมาชิกในครอบครัวช่วยกันปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวคืออะไรคะ
1: ผ
0: ักที่ปลูกเอาไว้รับประทานเองใช่ไหมคะอย่างเช่นพริกกะเพราโหระพาคะน้านะคะพอเหลือจากการกินแล้วกินไม่หมดเราสามารถนำไปขายได้นะคะนี่ก็คือหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยกันค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้ดูด้วยอยากดูหรือยังในขณะที่ดูนักเรียนต้องทำยังไงคะต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ตอบคำถามคุณครูได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะ
2: ครัวมีสุขเรื่องโดยวนิดาธนพฤษบดีภาพโดยพรเนตรอารามมงคลวิชัยบ้านน้อยของฉันมั่นคงแข็งแรงในบ้านทุกแห่งแต่งไว้หน้ามองฉันช่วยเก็บกวาดสะอาดทุกห้องตู้โต๊ะสิ่งของชวนมองอยู่สบายครอบครัวของฉันนั้นมีตายายใจดีเหลือหลายมาช่วยดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักและห่วงใยพี่สาวแสนสวยช่วยดูแล

0: ่งปันข้าวของให้น้องทุกคนและมีน้องชายสดใสซุกซนแม้อยู่หลายคนรักใคร่ปรองดองการอยู่ร่วมกันผูกพันพี่น้องสำคัญคือต้องมีความสามัคคีช่วยกันทำงานเบิกบานชีวีครอบครัวฉันนี้มีความสุขใจน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันไว้อาทรห่วงใยมีให้แก่กันพ่อแม่ว่ากล่าวพี่สาวเตือนกันตายายแนบพลันฉันน้องฟังจำปรองดองสามัคคีมีความสุขล้ำทุกวันเช้าค่ำสำราญจริงเอ่ย
1: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะเรื่องนิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋งตอนครอบครัวของฉันจากกุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะฟังนิทานเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยครอบครัวมีสุขใช่ไหมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครอบครัวมีสุขมีสมาชิกกี่คนครอบครัวมีสุขมีสมาชิกกี่คนใครบ้าง
2: เจ็ดคน
1: มีใครบ้างคะถูกต้องหรือเปล่าไปดูซิ7คนหรือเปล่าถูกต้องค่ะครอบครัวมีสุขนะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะมีตายายพ่อแม่พี่สาวน้องชายและตัวฉันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปสมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นคุณพ่อทำอะไรคะคุณพ่อกับคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะมีหน้าที่ช่วยดูแลลูกๆและสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงคุณตากับคุณยายด้วยใช่ไหมเอ่ยแล้วลูกล่ะมีหน้าที่ทำอะไร
3: เร
1: ีย
3: น
1: มีหน้าที่เรียนลูกมีหน้าที่เรียนนะคะในครอบครัวมีสุขลูกมีหน้าที่อะไรคะพี่สาวมีหน้าที่ดูแลน้องใช่ไหมคะดูแลความปลอดภัยของน้องช่วยน้องเก็บของเล่นคุณตาคุณยายมีหน้าที่อะไรคะ
4: รดน
1: ้
4: ำต
1: ้
4: นไม
1: ้รดน้ำต้นไม
5: ้
1: ทำอะไรอีก
5: ขายของ
1: ปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยดูแลหลานนั่นเองนะคะหลานมีกี่คน3คนนะคะคุณตาคุณยายมีหน้าที่ช่วยกันดูแลหลานๆอบรมสั่งสอนหลานให้เป็นยังไงคะให้รักกันปองดองกันมีความสามัคคีกันความสามัคคีคืออะไรคะ
6: ไม่ทะเลาะก
1: ัน
6: อยู่ใกล้ๆกัน
1: มีอย่างอื่นอีกไหมคะสามัคคีกันช่วยกันค่ะอย่างเช่นวันนี้คุณครูบอกว่าให้นาวากวาดห้องให้สะอาดให้บีดถูพื้นให้สะอาดแต่ปรากฏว่านาวาไม่ทำมีบีดทำอยู่คนเดียวนักเรียนคิดว่าห้องจะสะอาดไหมคะ
7: ไม่สะอาด
1: ทำไมล่ะคะใช่เพราะว่านาวาไม่ทำมัวแต่ไปเล่นอยู่แสดงว่าสองคนนี้มีความสามัคคีกันไหม
7: ไม่มี
1: ไม่มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องครอบครัวมีสุขนี้เน้นในเรื่องอะไรคะ
7: สามัคคี
1: สามัคคีกันค่ะมาดูค่ะพ่อแม่มีหน้าที่คอยดูแลลูกนะคะซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวพี่สาวช่วยดูแลน้องนะคะต่อไปค่ะมาดูประโยชน์กันบ้างคำถามประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นอย่างไรประโยชน์ของการ

0: ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ความส
0: ุขถ้าบีดกวาดบ้านถูบ้านทุกวันบีดคะถ้าบีดกวาดบ้านถูบ้านทุกวันประโยชน์จากการกวาดบ้านถูบ้านคือ
1: ทำให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องบ้านของเราก็จะสะอาดนั่นเองค่ะประโยชน์ของการตั้งใจเรียนล่ะคะจะได้ความรู้เรียนเก่งขึ้นประโยชน์ของการเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนของคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะนี่จะได้ประโยชน์อะไรนะอาจจะได้รับคำชมเชยจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะประโยชน์นะคะที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเช่นทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนขยันทำงานบ้านขยันทำการบ้านครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันเราเป็นพี่น้องกันเราควรทะเลาะกันไหมคะ
1: ไม่ควร
0: เราควรจะยังไงดี
1: ดีกัน
0: ควรจะดีกันควรจะรักกันช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันค่ะมาดูค่ะกิจกรรมกลุ่มในวันนี้นะคะคุณจะให้นักเรียนทำอะไรมาดูเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำงานกลุ่มค่ะให้นักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรให้นักเรียนในกลุ่มนี้ปรึกษากันว่าฉันจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้คุณครูมีเวลาให้3นาทีพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: นักเรียนไปทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: อ่ะตอนนี้เด็กๆได้คำตอบหรือยัง
1: ได
0: ้คำตอบแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้านักเรียนคิดออกแล้วได้คำตอบแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะประมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเอกลุ่มไหนดีนะขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะมาทั้งกลุ่มเลยไปถือไมค์มาด้วยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่4ใช่ไหมคะอ่ะกลุ่มที่4นะคะลองบอกคุณครูซิว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรบ้างเริ่มจากคนแรกเลย
2: ช่วยแม่กวาดบ้านค่ะ
0: ช่วยแม่กวาดบ้านแล้วประโยชน์จากการกวาดบ้านล่ะคะคืออะไร
2: ให้บ้านสะอาดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้าเราช่วยแม่กวาดบ้านบ้านของเราก็จะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะต่อไปค่ะคนที่สอง
3: ช่วยแม่ซักผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าคืออะไรคะ
3: ให้ผ้าสะอาดค่ะ
0: ทำให้ผ้าสะอาดค่ะคนที่สามล่ะคะ
4: ช่วยแม่ตากผ้าค
0: ่
4: ะ
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้าค่ะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ตากผ้าคืออะไรคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้ไหมคะโอ้เก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
5: ช่วยแม่รดน้ำต้นไม้
0: ช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ประโยชน์จากการช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ล่ะคะ
6: อย่างแรกเราทำให้ทั้งแบบทั้งหมดแล้วก็ได้แต่ว่ามีเธอได้ซื้อหลักด้วย
0: เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าการรดน้ำเนี่ยเด็กๆก็สามารถช่วยกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
7: ซักผ้า
0: แล้วช่วยใครซักผ้าคะ
7: คุณแม่
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าเติร์ดบอกว่าช่วยคุณแม่ซักผ้าประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าคืออะไรคะ
7: แบ่งเบาภาระให้คุณแม
0: ่โอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่แล้วก็เป็นการฝึกซักผ้าไปด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะเชิญค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: ค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะอ่ะกลุ่มที่5นะคะลองบอกสิว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร
8: ถูพื้น
0: ช่วยใครถูพื้นคะ
8: คุณพ่อคุณแม
0: ่โอ้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นค่ะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นมีประโยชน์ยังคะ
8: ให้บ้านสะอาด
0: ใช่แล้วล่ะค่ะช่วยให้บ้านสะอาดแล้วก็น่าอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
9: สวัสดีครับ
0: การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของครอบครัวทำได้อย่างไรคะ
9: ช่วยพ่อล้างจานครับ
0: ช่วยคุณพ่อล้างจานนะคะช่วยทุกวันไหมคะ
9: ทุกวันครับ
0: โอ้ช่วยทุกวันเลยนะคะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณพ่อล้างจานล่ะคะคืออะไร
9: ให้จานสะอาด
0: ช่วยให้จานสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการฝึกในการล้างจานไปด้วยเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเราจะต้องล้างจานให้สะอาดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
10: ถูพื้นค่ะ
0: ช่วยใครถูพื้นคะ
10: แม่ค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ถูพื้นนะคะแล้วประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ถูพื้นล่ะคะ
10: พื้นจะได้สะอาด
0: พื้นจะได้สะอาดหนูท

0: ทำทุกวันเลยไหมคะโอ้โหถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะคนต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อได้กินธนสามันบุญแท้ชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: ค่ะอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ซักผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่ซักผ้าล่ะคะคืออะไร
1: ทำให้ผ้าหอมแล้วสะอาดค่ะ
0: โอ้ช่วยให้ผ้าหอมแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลพัฒน์ลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: อยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
2: ช่วยคุณแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้านะคะถือว่าเป็นงานง่ายๆเราสามารถช่วยคุณแม่ได้เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: ลองบอกสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทำได้อย่างไรบ้าง
3: กวาดบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะประโยชน์จากการช่วยคุณแม่กวาดบ้านล่ะคะมีประโยชน์ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเวลาเรากวาดบ้านบ้านของเราจะสะอาดขึ้นไหมนะ
3: สะอาดขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราช่วยคุณแม่กวาดบ้านบ้านของเราก็จะสะอาดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นด้วยเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
4: พูดจาไพเราะ
0: โอ้ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราจะต้องพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราค่ะแล้วประโยชน์จากการพูดจาไพเราะคืออะไรคะผู้ใหญ่ชื่นชมได้รับคำชมเชยจากญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
5: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ใช่แล้วเราจะต้องไม่โกหกค่ะเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราไม่ควรโกหกควรจะพูดความจริงใช่ไหมคะถ้าเราโกหกจะเกิดอะไรขึ้นคะ
5: พ่อแม่เสียใจ
0: พ่อแม่เสียใจแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเราอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะคนต่อไปค่ะ
6: ไม่ทะเลาะกัน
0: ไม่ทะเลาะกันใช่แล้วเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราไม่ควรทะเลาะกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ควรทะเลาะกันถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ช่วยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องๆ นะคะอย่าไปทะเลาะกันไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียอย่างไร
7: พ่อแม่ดุ
0: พ่อแม่ดุพ่อแม่เสียใจใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
8: พูดเพ้อตลอด
0: พูดเพ้อพูดเพ้อตลอดพูดจาไพเราะใช่ไหมคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอโทษครับเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นเด็กควรจะพูดจาไพเราะน่าฟังนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายเลยค่ะ
9: ไม่แกล้งกัน
0: ไม่แกล้งกันไม่ทะเลาะกันไม่แย่งของเล่นกันเราควรจะดูแลซึ่งกันและกันปองดองกันแล้วก็มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ได้ค่ะเชิญค่ะพอหรือยังคะพอหรือยังคะมาค่ะเชิญกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะคนแรกเลยจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไร
10: พูดจาไพเราะ
0: พูดจาไพเราะนะคะพูดจาไพเราะอ่อนหวานใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะ
11: สว
7: ทำอาหารคุณพ่อคุณแม่
0: ทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานถึงว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ในหิวใช่ไหมคะเพราะว่าเหนื่อยจากการทำงานคนต่อไปค่ะ
11: ช่วยแม่ล้างจานค่ะ
0: ช่วยแม่ล้างจาน
12: ช่วยแม่ซักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะผ้าของเราจะได้สะอาดแล้วก็หอมด้วยคนต่อไปค่ะ
13: ช่วยคุณแม่คุณพ่อจัดห้องค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนของเราจะได้เป็นยังไงคะ
14: สะอาด
0: สะอาดนะคะไม่รกด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยและคนสุดท้ายค่ะ
15: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: เช่นอะไรคะ
15: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านนะคะบ้านของเราจะได้สะอาดนั่นเองค่ะถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะ
14: เป็น
0: ถูกต้องค่ะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่2เชิญค่ะ
16: ไม่ดื้อไม่สน
0: คนแรกเขาบอกว่าไม่ดื้อไม่สนใช่ไหมคะอาถือไม้ไว้ไม่ดื้อไม่สนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะคนต่อไปมาวิน
17: ช่วยคุณแม่ซักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าค่ะคนต่อไปค่ะ
18: ฟังพ่อแม
0: ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
19: ช่วยพ่อแม่ถูบ้าน
0: ช่วยพ่อแม่ถูบ้านค่ะ
20: ช่วยพ่อแม่ฝาดบ้านค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่กวาดบ้านค่ะและคนสุดท้าย
21: ช่วยพ่อแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่ตากผ้าค่ะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมั้ยคะเป็นมั้ยคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรและประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูนะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นกตัญญูกตเวทีเคารพและรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่แนะนำอะไรเราควรปฏิบัติตามไหมคะ
14: ปฏ
0: ิ
14: บ
0: ั
14: ติ
0: ใช่แล้วเราควรปฏิบัติตามเช่นฟินิกอย่าไปเล่นน้ำฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายฟินิกเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังเพราะว่าฟินิกเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำของคุณแม่นะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะกตัญญูกตเวทีนะคะก็คือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เราอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากเลยเราเป็นลูกเราจะทำยังไงดีคะ
14: ช่วยแม
0: ่ทำยังไงดีคะไปซื้อยาให้แม่เช็ดตัวให้คุณแม่ได้ไหมคะหาข้าวหาน้ำหายาให้คุณแม่ได้ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเราสามารถทำอะไรได้เราก็ควรจะทำเพื่อเป็นการตอบแทน
14: ค
0: ุณคุณของคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาค่ะต่อไปค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นควรกระทำและควรปฏิบัติตามค่ะเก็บของให้เป็นระเบียบมีระเบียบวินัยนักเรียนเคยปฏิบัติไหมคะ
14: เคย
0: ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะตื่นเช้านะคะตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนนักเรียนปฏิบัติเองไหมคะ
14: ปฏ
0: ิ
14: บ
0: ั
14: ติ
0: เองทำเองไหมคะ
14: ทำเอง
0: เก่งมากๆเลยค่ะครอบครัวมีความรัก

0: ความเข้าใจต่อกันถ้าเราไม่โกหกกันไม่ทะเลาะกันครอบครัวของเราก็จะมีความรักนะคะมีความเข้าใจต่อกันมีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะร่วมกิจกรรมของครอบครัวเช่นตื่นเช้ามาตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือทำกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะอาจจะมีปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อเป็นการพูดคุยกันพบปะกับญาติพี่น้องนะคะปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวก็คือการรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะเช่นวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรคะตั้งใจเรียนถูกต้องนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนค่ะพับผ้าอยู่ที่บ้านเคยพับผ้าไหมคะเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าเคยช่วยคุณแม่ตากผ้าก็ต้องเคยช่วยคุณแม่พับผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยค่ะช่วยคุณแม่ล้างจานเคยนะคะช่วยคุณพ่อล้างรถ
1: เคย
0: ดูนะคะภาพนี้เขาทำอะไร
1: ทำความสะอาดบ
0: ้
1: าน
0: ใช่แล้วนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับช่วยทำงานบ้านนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำความสะอาดบ้านค่ะการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไร
1: ให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องค่ะทำให้บ้านสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเรามาดูประโยชน์กันบ้างประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะเมื่อทุกคนช่วยทำงานผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถ้าทุกคนช่วยทำงานผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถูกต้องค่ะแล้วก็งานก็เสร็จเร็วขึ้นด้วยนะคะถ้าเราช่วยกันทำงานต่อไปการช่วยกันประหยัดถ้าทุกคนในบ้านช่วยกันประหยัดผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างไร
1: พอเรามันสบายเราจะเอาตังค์ที่เราใช้เป็น
0: ประ
1: หย
0: ั
1: ดได้
0: ถูกต้องค่ะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดนะคะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะการช่วยกันทำความสะอาดประโยชน์คืออะไรเอ่ย
1: ทำให้บ้านสะอาด
0: ถูกต้องค่ะทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่ค่ะการมีระเบียบวินัยถ้าทุกคนในบ้านมีระเบียบวินัยจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ยทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวค่ะการมีน้ำใจต่อกันถ้าทุกคนในบ้านมีน้ำใจต่อกันจะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรคะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกันของเล่นแบ่งกันเล่นขนมแบ่งกันทานแบ่งกันกินได้ค่ะต่อไปกิจกรรมหนูทำได้ค่ะให้นักเรียนเลือกข้อความในกรอบแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยคุณครูมีข้อความให้ข้อความแรกคือกล่าวขอบคุณข้อความที่2มีวินัยข้อความที่3กล่าวขอโทษข้อความที่4มีน้ำใจค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ฟังนะคะข้อที่1การที่นักเรียนแบ่งขนมให้น้องแสดงว่านักเรียนเป็นยังไงคะแบ่งขนมถูกต้องค่ะมีน้ำใจค่ะเป็นการแบ่งขนมแบ่งปันของให้น้องได้ทานด้วยค่ะข้อที่2เมื่อพ่อแม่ของนักเรียนให้เงินค่าขนมมาโรงเรียนนักเรียนควรยกมือไหว้และ
1: ขอบค
0: ุณถูกต้องค่ะเวลาผู้ใหญ่ให้ของนักเรียนควรจะพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะข้อที่3เมื่อนักเรียนทำหนังสือของน้องขาดนักเรียนควรจะ
1: ขอโทษ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนควรจะกล่าวคำขอโทษเพราะว่าเราทำของน้องของน้องขาดหรือเรามาโรงเรียนเราทำหนังสือของเพื่อนขาดเราก็ต้องรู้จักกล่าวคำขอโทษค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและเราจะไปทำใบงานกันในวันนี้นักเรียนพร้อมไหมคะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะมาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนเลยค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องเด็กดีของครอบครัวค่ะโดยให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติ

ัดตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่28ค่ะหน้าที่28

ด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยวางดินสอก่อนนะคะยังไม่ต้องเขียนยังไม่ต้องทำอะไรเลยหันหน้ามาหาคุณครูค่ะมาดูนะคะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรเขียนประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมเอ่ยไหนใครเขียนได้ใครเขียนไม่ได้ยกมือเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีนะคะมาดูค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวจดบันทึกลงไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจดบันทึกตามคุณครูได้เลยนะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเช่นเกิดความผูกพันในครอบครัว

0: เรียบร้อยหรือยัง
1: ยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยเลย
0: มาดูประโยชน์ในข้อต่อไปประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะมาดูค่ะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะจดบันทึกลงไปเลยค่ะ

เรียบร้อยหรือยังแอบต่อไปประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่คดีของครอบครัวนะคะเกิดความสามัคคีในครอบครัวเกิดความสามัคคีในครอบครัวค่ะจดบันทึกลงไปได้เลย

เรียบร้อยแล้วยังคะและสุดท้ายและสุดท้ายค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวก็คืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะจดบันทึกลงไปเลยค่ะ

เบรกเรียบร้อยหรือยังนักเรียนหลายคนน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้เหลือแค่ระบายสีใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใช่ไหมเอ่ยประโยชน์จากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะ 1. ทำให้ครอบครัวอบอุ่น 2. ทำให้บ้านเรือนสะอาด 3. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4. เกิดความสามัคคีในครอบครัวทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะจากข้อที่1ทำให้ครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าเราแสดงความรักต่อกันไม่ทะเลาะกันไม่โกหกกันนะคะครอบครัวของเราก็จะอบอุ่นค่ะ2ทำให้บ้านเรือนของเราสะอาดเพราะเรากวาดบ้านถูบ้านจัดบ้านจัดห้องนอนบ้านเรือนของเราก็จะสะอาดค่ะ3อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใส่อารมณ์ไม่ทะเลาะกัน4เกิดความสามัคคีในครอบครัวต้องการให้บ้านของเราสะอาดเราควรจะมีความสามัคคีกันช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำงานงานของเราจะได้เสร็จเร็วขึ้นค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่3เรื่องสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะเอานักเรียนไปทางละคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องใหม่อาจจะทำไมครับยังไม่เคยเรียนรู้กันเลยเอาละเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับลองมาอ่านชื่อเรื่องกันก่อนว่าชื่อเรื่องวันนี้เรื่องที่เด็กๆจะเรียนกันใหม่เป็นเรื่องอะไร
1: การ
0: ใครอ่านออกใครอ่านออกลอโอบอลบการอะไรนะ
1: การลบ
0: ที่ตัวตั้งไม่เกิดสิทธิ์โดยการเอาคุณแม็กอ่านชื่อเรื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเอาออกดังนั้นครั้งก่อนๆเด็กๆเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันวันนี้แหละเรียนเรื่องการลบก็จะทำไมครับตรงข้ามกันดังนั้นการลบโดยการเอาออกดังนั้นมีอยู่ถ้าเอาออกจำนวนก็จะทำไมเนี่ยจำนวนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ล
0: ดลงนะครับทำให้จำนวนลดลงมีค่าน้อยลงนะครับก็เป็นในเรื่องของการลบโดยการเอาออกดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับจากสถานการณ์นะครับการลบโดยการเอาออกดังนั้นวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวรูปภาพนะครับเด็กๆต้องเขียนในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ต้องมีตัวเลขมีเครื่องหมายนะครับแล้วก็เครื่องหมาย
1: เท่าก
0: ับเครื่องหมายเท่ากับนะครับนอกจากเครื่องหมายเท่ากับวันนี้แหละเพิ่มเติมที่เราจะเรียนคือเครื่องหมายลบ

0: นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเราทำไมนะสองตาต้องดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับเสียงดังฟังชัดว่าแสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 3

0: ้าวปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับยังจดจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับงั้นสิ่งสำคัญเลยเด็กๆต้องตั้งใจอะไรครับดูและฟังเลยนะครับนั้นต้องทำควบคู่กันไปนะเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับจะให้นักเรียนสังเกตนั้นต้องใช้การสังเกตนะครับจำนวนของสิ่งของซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงนะครับมาให้เด็กๆได้ดูด้วยว่าสื่อของจริงวันนี้จะให้เด็กๆนะครับสังเกตจำนวนของสิ่งของใดเดี๋ยวเรามาทำไมครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่สื่อของจริงกันเลยนะครับเอาละครับสื่อของจริงวันนี้นะครับเป็นอะไรใครบอกได้เอ่ยเป็นตารางอะไรครับเป็นตารางคะแนนนะครับเป็นตารางคะแนนที่ทำไมครับโอ้โหมีอะไรอยู่เนี่ยมีดาวอยู่นะครับของชั้นอะไรนะของชั้นป.1 นั้นเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มในทำไมครับในห้องเราตอนนี้ปัจจุบันให้ดูก่อนที่ปัจจุบันว่าทำไมครับแต่ละกลุ่มตอนนี้สะสมทำไมครับดาวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยกลุ่มที่1ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ดาวกลุ่มที่2มีกี่ดาวแล้วกลุ่มที่2 1ดาวมี1ดาวนะกลุ่มที่3ยังไม่มีนะครับหรือ0ดาวกลุ่มที่4ล่ะ0ดาวกลุ่มที่4ก็0ดาวกลุ่มที่5 1ดาวมีกี่ดาวครับ1ดาวดังนั้นวันนี้แหละสื่อของจริงครูแม็กนะจะให้เด็กๆสังเกตจำนวนดาวดังนั้นถ้ากลุ่มไหนตั้งใจเรียนก็จะทำไมครับได้รับดาวเพิ่มคุณครูก็จะมีดาวดวงน้อยๆเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับก็จะมีดาวดวงน้อยๆทำไมครับติดเพิ่มให้แต่ละกลุ่มเอานะคราวนี้เดี๋ยวลองทำไมครับครูแม็กลองสาธิตให้เด็กๆดูถ้าสมมุติวันนี้สมมุตินะถ้ากลุ่มที่1ตั้งใจตอบคำถามดีมากเลยให้เพิ่มดาวอีก1ดวงตอนนี้กลุ่มที่1มีดาวกี่ดวงแล้วครับ
1: 2ดวง
0: กี่ดวงแล้วนะ2ดวงหูตั้งใจอีกเพิ่มอีกตั้งใจตอบคำถามเพิ่มอีก1ดวงเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น3ดวงครูแม็กเพิ่มอีก
1: 4
0: เท่าไหร่แล้ว4ดวงเพิ่มอีกนะครับ
1: 5
0: เท่าไหร่นะ5ดวงแต่ถ้าในห้องเรียนแต่ละกลุ่มทำไมครับมีบางกลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มที่1ไม่ตั้งใจมีคนทำไมครับอาจจะพูดคุยหรือเล่นกันคุณครูแม็กก็ทำไมนะเอาออกหรือทำไมครับหยิบออกทำให้จำนวนดาวเดิมมีอยู่กี่ดวงครับ
1: 5ดวง
0: ถ้าสมมติคุย1คนเก็บเอาออกกี่ดวงนะ
1: 1ดวง
0: เอาออก1ดวงเหลือกี่ดวงแล้วเนี่ย
1: 4ดวง
0: ฟังดีๆนะมีอยู่5เอาออก1เหลือ
1: 4
0: ใช้คำว่าเหลือนะครับเหลือ4ดวงเอานะยังมีไม่ตั้งใจอ่ะสมมตินะมีไม่ตั้งใจอีกมีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 4
0: มีอยู่4เอาออกเอาออก1ดวงเหลือ
1: 3ดวง
0: เหลือกี่ดวงครับ
1: 3ดวง
0: เหลือ3ดวงยังอีกยังไม่

0: วงเก็บอีกครับอีก1ดวง
1: เหลือ2ดวง
0: เอาออกอีก1ดวงนะมีอยู่3เอาออก1เหลือ
1: 2ดวง
0: เราจะใช้คำว่าเหลืออยู่เห็นไหมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออยู่กี่ดวงล่ะ
1: 2ดวง
0: ยังคุยอยู่เอาออกอีก1มีอยู่2เอาออก1เหลือ
1: 1ดาว
0: เหลือดาวกี่ดวงกี่ดวง
1: 1
0: ดวงยังคุยอยู่อีกมีอยู่1เอาออกอีก1เหลือดาวอยู่ไหมครับตอนนี
1: ้
0: ไม่เหลืออยู่แล้วแสดงว่ามีจำนวนดาว0ดวงยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับนั้นการลบโดยการที่ทำไมครับเอาออกทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยทำให้จำนวนลดลงนะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากอันนี้เป็นลักษณะนะครับเป็นสื่อของจริงให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอานะดังนั้นวันนี้กลุ่มไหนที่ตั้งใจก็จะทำไมครับติดดาวเดี๋ยวขอติดกลับไว้เหมือนเดิมนะเป็นทำไมครับสถิติตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้จะต้องแจกดาวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มไหนนะครับตั้งใจเรียนเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรากลับไปเรียนรู้กันต่อนะครับที่สไลด์เลยเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันครับคราวนี้ในสไลด์นะครับก็จะให้เด็กๆดูภาพเป็นภาพบ้างคราวนี้เป็นภาพอะไรนะใครบอกอุปกรณ์เครื่องเขียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนของเราเห็นอะไรบ้าง
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ไม้บรรทัดยางลบคำถามดินสอมีจำนวนกี่แท่งครับกี่แท่งนะเอาละไม้บรรทัดมีจำนวนกี่อันนะกี่อันกี่อันหนึ่งอันยางลบมีจำนวนกี่ก้อนกี่ก้อนแล้วอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดมีกี่ชิ้นมีทั้งหมด5ชิ้นเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูกันนะครับว่าให้นักเรียนนะครับถ้าหยิบออกทีละชิ้นคำว่าทีละชิ้นหมายความว่ากี่ชิ้นล่ะครับตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้นเลยตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้น5ชิ้นหยิบออกทีละชิ้นคือหยิบออก1ชิ้นเหมือนดาวที่คุณแม็กค่อยๆทำไมครับเอาออกทีละ1ดวงนะครับเอาละนะเอาออก1ชิ้นมีอยู่5เอาออก1
1: เหล
0: ือเท่าไหร่นะ
1: 4
0: สังเกตคำดีๆนะมีอยู่5เอาออก1เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะเนี่ยมีอยู่5ออก1เหลือก็นับจำนวนที่เหลืออยู่1 2 3 4พอเอาออกไป1นะเสียงสุดท้ายอยู่ที่4นะครับดังนั้นมีอยู่5เอาออก1ก็เหลือเท่าไหร่นะเหลือ4ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะเอ้าดูต่อคราวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วลูกเหลือ4ให้นักเรียนเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่4เอาออก
1: เหลือ3
0: ครูแม็ก
1: ซ์
0: 3เก็บออกเหลือ
1: 3
0: เหลือ
1: 3ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ1 2 3เหลือกี่ชิ้นครับ
1: ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ3ชิ้นดังนั้นมีอยู่4เอาออก1เหลือเท่าไหร่นะเหลือ
1: 3
0: เหลือ3ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยครับไม่ยากเลยนะเอาละนะไปดูต่อมีอยู่เท่าไหร่คราวนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 3
0: เอาออกอีกทีละชิ้นเอาออกอีกทีละชิ้นมีอยู่3
1: ลบ1
0: เอาออก
1: 1
0: เหล
1: ือ
0: 2เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่
1: 2
0: มีอยู่3นะเอาออก1
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2ช
0: ิ้นเหลือกี่ชิ้นนะ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ2ชิ้นนะครับนั้นมีอยู่3เอาออก1เหลือเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เหลือ

0: 2ไม่ยากนะไม่ยากนะครับต้นทางปลายทางทันนะครับทันคุณแม็กนะไปต่อนะตอนนี้เหลืออยู่กี่ชิ้นเหลืออยู่เอาออกทีละชิ้นก็คือเอาออก1ชิ้นมีอยู
1: ่2
0: เอาออก1
1: เหล
0: ือ
1: 1
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือดูดีๆนะมีอยู่2เอาออก1เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ยากมั้ยเนี่ย
1: ยาก
0: มั้ยไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูต่ออ้าวไปดูต่อนะครับตอนนี้เหลือกี่ชิ้น
1: 1ชิ้น
0: เหลือกี่ชิ้
1: น
0: 1ชิ้นเอาออกอีกให้นักเรียนหยิบออกทีละชิ้นมีอยู่1เอาออก1
1: เหล
0: ือ
1: 0
0: เหลือดูนะมีอยู่1เอาออก1เหลืออยู่ไหมครับเหลืออยู่ไหมเอ่ยไม่เหลืออยู่แล้วนะครับนั้นมีอยู่1เอาออก1เหลือ 0นะครับไม่มีสิ่งของอยู่แล้วนะครับหรือมีจำนวน0ชิ้นนะครับก็ใช้เลข0เขียนแทนแสดงจำนวนได้ยากไหมเนี่ยจาก5ชิ้นเลยค่อยๆหยิบออกทีละ1ทีละ1จนเหลือกี่ชิ้นครับเนี่ยจนเหลือ0ชิ้นนะก็เป็นการหยิบออกเห็นไหมเนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตจำนวนเป็นไงครับเนี่ยจำนวนเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: จำนวนทำไมนะ
1: ลด
0: ลงจาก5ชิ้นค่อยๆลดลงทีละ1เหลือ4เหลือ3เหลือ2
1: เหลือ1เหลือ0
0: เหลือ0ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากอ้าวดูต่ออะไรนะ
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือหนังสือ
1: สม
0: ุดมีเท่าไหร่เนี่ย
1: 5
0: ตอนนี้มี5เล่มแล้วมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
1: 5เล่ม
0: กี่เล่มนะ
1: 5เล่ม
0: อ้าวนับหน่อยนับหน่อย
1: 1 2 3 4
0: 5ไม่ได้ยินเลยขออีกครั้งนึงเสียงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ้าวอีกครั้งหนึ่งขอนับอีกครั้งหนึ่ง
1: 1 2 3 4 5
0: เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 5แสดงว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะ5เล่มยากไหมครับไม่ยากเลยเด็กๆนับจำนวนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะตอนนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเห็นไหมเรียนรู้กันไปแล้วนะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะเป็นประโยคคำถามแสดงว่าเป็นประโยคคำถามเราต้องทำไมนะต้องตอบเห็นไหมครับว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเด็กๆก็ตอบแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มล่ะ
1: 5เล่ม
0: มีทั้งหมด5เล่มไม่ยากเลยคราวนี้มี5เล่มอ่านว่าอะไรเนี่ยคำเนี้ย
1: ขายไป
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ขายไป2เล่ม
0: ขายไป2เล่มมีอยู่5เล่มขายไป2เล่มจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย
1: ลดลง
0: ขายไปแสดงว่าต้องเอาหนังสือทำไมครับขายไปจำนวนก็ต้องลดลงลดลงกี่เล่มล่ะ
1: 2เล่ม
0: ลดลงกี่เล่ม
1: 2เล่ม
0: เพราะว่าขายไปใช่ไหม2เล่มขายไปเอาละมีอยู่5ขายไป2เล่มเอาละเป็นประโยคอะไรอีกแล้วเนี่ยครับ
1: น
0: ี่นี่นี่เป็นประโยค
1: ก
0: ี่เล่มแสดงว่าเป็นประโยคอะไรเนี่ย
1: คำถาม
0: อ้าวอ่านหน่อยเขาถามว่าไงเหลือหนังสือเหลือหนังสือกี่เล่มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีหนังสือ5เล่มขายไป2เล่มแล้วเขาถามว่า เหลือหนังสือกี่เล่ม
2: 3เล่ม
0: เหลือกี่เล่มล่ะครับ
2: 3เล่ม
0: ที่ไม่ได้วงล้อมรอบเห็นไหมคือส่วนที่เหลืออยู่นะนั้นมีจำนวนเอาออกส่วนที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเขาใช้คำว่าเหลืออยู่นะเหลืออยู่กี่เล่มนะอีกครั้งนึง

0: าออกสิครับเอาออก2เหลือ
1: 3เล่ม
0: เหลือ
1: 3เล่ม
0: เหลือ3นะครับดังนั้นดูสั้นๆเลย5ออเอาเอาออกออกเอาออก5เอาออก2หอรอเอือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3คราวนี้5เป็นจำนวนอะไรนะจำนวนหนังสือทำไมนะ
1: ท
0: ั้งหมดเลยอ้าวค่อยๆ อธิบายนะเอ2เป็นจำนวนที่ทำไมครับเอาเข้าหรือเอาออก
1: เอาออก
0: สองเป็นจำนวนที่เอาออกมาจากจำนวนหนังสือที่ทำไมครับขายไปกี่เล่มล่ะขายไป2เล่มเอานะค่อยๆ อธิบายนะ3จำนวนที่เหลือดูดีๆนะ5เป็นจำนวนทั้งหมด2เป็นจำนวนที่เอาออกส่วน3เป็นจำนวนที่เหลืออยู่ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะดูนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับของแต่ละตัวเนี่ยเป็นการเขียนแทนแสดงจำนวนมีที่มามีที่ไปนะครับเด็กๆต้องให้เหตุผลได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อเหมือนเดิมเลยมีอยู่5นะขายไป2เล่มคือทำไมครับ5เอาออก2เหลือเท่าไหร่นะเหลือ3ดังนั้นนะครับถ้าเขียนเป็นประโยค
1: ส
0: ัญลักษณ์การลบจะได้ว่าไงเนี่ย
1: 5 ลบ 2 เท่ากับ 3
0: เท่ากับ3ดังนั้นนะครับ5ลบ2
1: เท่าก
0: ับ3 5ทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนหนังสือทำไมครับ
1: ท
0: ั้งหมดมีเครื่องหมายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเครื่องหมายลบเป็นขีดเห็นไหมครับลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 2
0: ลบด้วยอะไร
1: 2
0: เป็นจำนวนหนังสือที่
1: โดนลบ
0: ที่ทำไมอ่ะ
1: ลบ
0: ขาย
1: ไป
0: ขายไป2เล่มเห็นไหมก็5ลบด้วย2เท่ากับ
1: 3
0: ดังนั้น3คือจำนวนหนังสือที
1: ่
0: เหลืออยู่นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะตอนนี้ประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3นะครับไปดูต่อจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะอ่านว่า5ลบด้วย2เท่ากับ3เห็นไหมครับต้องบอกด้วยว่าลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย2อ้าวเด็กๆอ่านตามครูแม็กครับ5ลบด้วย2
1: ลบด้วย2
0: เท่ากับ3
1: เท่ากับ3
0: อีกครั้งนึง
1: 5
0: ลบด้วย2
1: ลบด้วย
0: 2ลบด้วย2
1: ลบด้วย2
0: เท่ากับ3
1: เท่าก
0: ับ 3อีกครั้งนะ5ลบด้วย2เท่ากับ3ต้องมีคำว่าทำไมครับลบด้วยลบด้วยอะไรล่ะ
1: 2
0: ต้องมีการระบุชี้ชัดนะว่าลบด้วยอะไรนะครับนั้นนะครับเครื่องหมายตัวนี้แหละเครื่องหมายตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเนี่ยลอโอบอ
1: ล
0: บนะครับเป็นสระโอลดรูปนะลอโอบอลบนะเรียกว่าเครื่องหมายลบเนาะแสดงการทำไมครับเอาออกของจำนวนหรือการที่ทำให้จำนวนทำไมนะจำนวน
1: ลดลง
0: หรือน้อยลงนั่นเองนะครับก็เราจะใช้เครื่องหมายลบเข้ามาช่วยในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับส่วนเครื่องหมายนี้เท่าอะไร
1: เท่
0: ากับเครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาไว้แสดงการเท่ากันของจำนวนนะก็เรียนรู้กันไปแล้วนั้นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การ
1: ลบ
0: การอะไรครับการ
1: ลบ
0: เรียกการบวกได้ไหม

0: ไม่ได้เพราะมีเครื่องหมายบวกไหมครับไม่มีเห็นไหมครับมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยมีเครื่องหมายลบเราก็จะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การกันลบนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะเรียนรู้นะเรื่องประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเอาละไปต่อนะโอ้โหมีอะไรเนี่ย
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อมีดินสอเยอะแยะมากมายเลยมีสีอะไรบ้างนะเนี่ย
1: สีเข
0: ีย
1: วค่ะ
0: มีสีเหลืองสีเขียวสีสีเหลืองภาษาอังกฤษ
1: yellow
0: สีเขียวล่ะ
1: blue
0: โอ้โหปรบมือตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะเด็กๆทันนะครับนั้นเราก็ทบทวนด้วยนะครับนั้นก็รู้จักในเรื่องของสีนะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินหรือฟ้านะครับสลับกันคราวนี้ของคุณครูแม็กอยากรู้ว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมดกี่แท่ง
1: กี่แท่ง
0: มองปุ๊บกี่แท่งครับปลายทางได้จำนวนเท่ากันไหมเอ่ยกี่แท่งครับทันไหมครับทันไหมอ้าวเดี๋ยวเรามานับตรวจสอบพร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีจำนวนดินสอทั้งหมด
1: 8 แท่ง
0: อ้าวมาดูข้อคำถามเอาช่วยอ่านหน่อยมี
1: ดินสอ
0: ทั้งหมด
1: กี่อัน
0: ทอแองอแทงไม้เอก
1: แท่ง
0: มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถามเป็นประโยค
1: คำ
0: ถามแสดงว่าเราต้องทำไมนะต้องตอบแล้วมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับกี่แท่งนะ
1: 8 แท่ง
0: ทอแองอแทงไม้เอก
1: แท่ง
0: 8 แท่งยากไหมครับเนี่ยยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยดูต่อมีดินสอ8 แท่งนะครับเขาทำไงต่อเนี่ย
1: เอา
0: ขายหรือเปล่าหอไอไหไม่โทรให้พอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อน
1: ไป3 แท่ง
0: เขาบอกว่าให้เพื่อนไป3 แท่งดังนั้นเด็กๆครับเราอาจจะมีทำไมครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือขนมต่างๆมากมายเลยเรามีจำนวนมากเราก็ทำไมครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแต่ในการแบ่งปันนั้นก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเราแบ่งปันแล้วแต่เราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนกับตัวเราถ้าเรามีดินสอจำนวนมากเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทำไมครับได้ใช้งานบ้างแต่ถ้าเรามีน้อยเราแบ่งให้เพื่อนมากๆเราจะมีใช้ไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนั้นก็ต้องฝากเด็กๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในเรื่องของการแบ่งปันเราแบ่งปันได้แต่เราต้องไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับอ้าวมาต่อนะมีดินสอทั้งหมด8 แท่งให้เพื่อนไป3 แท่งแสดงว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปจำนวนดินสอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ
1: ลดลง
0: มีอยู่8ให้เพื่อนไป3 แท่งดูต่อให้เพื่อนนะมีให้เพื่อนนะเขาถามว่าอะไรอ่ะ
1: เหลือดินสอกี่แท่งทั้งหมดกี่แท่ง
0: เขาถามว่าเหลือดินสอกี่แท่งมีอยู่8ให้เพื่อนไป3ให้เพื่อนไป3แท่งแสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะ
1: ลดลง
0: แล้วเหลือดินสอกี่แท่งล่ะครับ
1: 5 แท่ง
0: ที่ไม่ได้วงล้อมรอบนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะถ้าเป็นของจริงเนี่ยหยิบออกได้แต่ถ้าเป็นรูปภาพครูแม็กหยิบออกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: หยิบออกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: หยิบออกไม่ได้นะหยิบออกไม่ได้นะดังนั้นต้องทำไมครับใช้การวงล้อมรอบแสดงจำนวนในเรื่องของการเอาออกหรืออาจจะทำไมครับกากบาททับก็ได้ว่าภาพนี้ได้ทำไมครับให้ไปหรือ เอาออกหรือแสดงจำ

0: นวนที่ทำไมครับการเอาออกนั่นเองเนาะก็ไม่ยากนะอันนี้เป็นภาพก็วงล้อมรอบให้เห็นชัดเจนว่ามีอยู่8ให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5แท่งยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะเอาละไปต่อนะครับ8จำนวนทำไมนะ8จำนวนทั้งหมดเอาออกเท่าไหร่อ่ะ
1: 3แท่ง
0: เหลือ5ดังนั้น8เป็นจำนวนทำไมครับดินสอทำไมทั้งหมด3ล่ะ
1: จำนวนที่เอาออก
0: แล้ว5ล่ะครับ
1: เป
0: ็
1: นจำนวนที
0: ่เหลืออยู่นะครับคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้ว8เอาออก3
1: เหลือ5
0: ประโยคสัญลักษณ์การลบคือ
1: 8 ลบ 3 เท่ากับ 5
0: 8ลบอะไรนะต้องอ่านว่าอะไรนะ8
1: ลบ3
0: ตกไป1คำลบด้วย3เท่ากับอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เ
0: ยี่ยมมากอีกครั้งหนึ่ง
1: 8ลบด้วย3เท่ากับ5
0: เราจะอ่านว่า8ลบด้วยอะไรล่ะเราต้องบอกก่อนลบด้วย3เท่ากับ5ดังนั้นเราต้องระบุเจาะจงว่า8เนี่ยลบด้วยอะไรนะครับต้องใช้คำว่าลบด้วยนะ8ลบด้วย3เท่ากับ5งั้นระบุชัดเจนเลยเจาะจงมีอยู่8ลบด้วยอะไรล่ะครับ3เหลือ5ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้น8ลบด้วย3นะเท่ากับ5เราก็อ่านว่า8ลบด้วย3เท่ากับ5นะครับก็เด็กๆก็อ่านได้แล้วนะดังนั้นเครื่องหมายอธิบายเพิ่มเติมต่อนะนี่คือเครื่องหมาย
1: ล
0: บนะเครื่องหมายลบนะครับนี้ล่ะ
1: เท่าก
0: ับ เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับไว้ใช้แสดงการเท่ากันนะครับของจำนวนดังนั้น8ลบ3
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย3
1: 5
0: 8ลบด้วย3
1: เท่ากับ5
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ค่าทั้ง2ทำไมครับทั้ง2ฝั่งเลยของเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าที่เท่ากันเห็นไหมครับเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์อะไรนะอันเนี้ยการ
1: การ
0: อะไรครับ
1: ร
0: เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเอาไม่ยากเนาะนั้นทำให้การลบทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ลดลง
0: น้อยลงหรือลดลงนั่นเองมีจาก8ลบด้วย3เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ้าวคราวนี้ให้ลองทำไมครับสังเกตประโยคสัญลักษณ์การลบหน่อยว่าเอประโยคสัญลักษณ์การลบ5ลบด้วย2
1: เท่าก
0: ับ3 8ลบด้วย3เท่ากับมีข้อสังเกตใดบ้างที่เด็กๆเห็นเอจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเป็นไงนะเป็นไงกับจำนวนที่เป็นตัวลบนะครับเอเป็นยังไงเอ่ย
1: ลบเหมือนกัน
0: จำนวนตรงนี้อยู่หลังเครื่องหมายอะไรนะลบเขาเรียกว่าตัวลบเด็กๆดูนะครับจำนวนที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยเขาเรียกว่าตัวตั้งเด็กๆพูดตามตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: จำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเขาเรียกว่าตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: คาดเดาได้เลยเขาเรียกว่าตัวลบพูดตามตัวลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบ
1: ตัวลบ
0: แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการลบเขาจะเรียกว่าผลอะไรล่ะครับ
1: ผลบวก
0: ผลบวกได้ไหมเอ่ยต้องเป็นผลอะไรนะต้องเป็นผลลบเด็กๆพูดตามผลลบ
1: ผลลบ
0: ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการลบเราจะเรียกว่าผลลบ

0: ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรนะหน้าสุดเลยตัวจำชื่อได้ไหมนะตัวอะไรนะตัวชื่อตัวอะไรนะเอาพูดตามตั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: ตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตั
1: วลบ
0: ผลลบอีกครั้งหนึ่ง
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: ตั
1: วลบ
0: ผลลบตอนนี้คุณแม็กจะเรียกตัวนี้ตัวตั้งตัวลบผลลบตัวตั้งเป็นอย่างไรกับตัวลบล่ะเนี่ยดูที่ข้อประโยคสัญลักษณ์แรกตัวตั้งเป็นไง5เป็นไงกับ2เนี่ย
1: 5มากกว
0: ่า2อ้าว5มากกว่า2 8เป็น
1: 8
0: มากกว่าอะไรครับดังนั้นนะครับข้อสังเกตนี้นะจะสังเกตได้ว่าตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยเป็นจำนวนทำไมครับทั้งหมดเลยอาจจะมากกว่าหรือ
1: น้อยกว่า
0: น้อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับถ้าน้อยกว่าเด็กๆจะเอาออกได้ไหมล่ะครับ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมดังนั้นตัวตั้งเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับตัวลบมากกว่าหรือเท่ากับนะน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่โอ้โหทำไมครับตอนนี้เด็กๆอาจจะยังหาค่าไม่ได้ต้องเรียนในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นเด็กๆถึงจะทำไมครับหาค่าได้นั่นเองแต่ตอนนี้เราทำไมครับให้ตัวตั้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวลบเอาละไม่ยากเดี๋ยวลองมาฝึกคิดลองทำกันว่ามีภาพให้ดูเอ๊ะแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมมีทำไมครับลูกอมกี่เม็ดละกี่เม็ดกี่เม็ดนะนับหน่อยมีลูกอม7เม็ดเอาทำไมนะ
1: เอาออก
0: เท่าไหร
1: ่
0: เห็นไหมครับนี่เขาวงล้อมรอบแสดงการทำไมครับเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: เหลือ
1: 3
0: ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น
1: 7 ลบ 4แล้วกับ3
0: คืออะไรนะ
1: 7 ลบ 4 แล้วกับ 3 7
0: ลบด้วยอย่าลืมคำว่าด้วยนะ7คือจะ7คือจำนวนอะไรอะลูกอมเป็นไง
1: ทั้งหมด
0: เลยคือ7ลบอะไรนะลบด้วย7ลบด้วย4 4คือจำนวนที่ทำไมครับเอาออกเอาลูกอมออก7ลบด้วย4
1: เท่ากับ3
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3
0: คืออะไรนะ
1: จำนวนที่เหลืออ
0: ยู่นะครับดังนั้นตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะชื่อตัวที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าตัวตั้ง
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบผลที่เกิดจากการลบเรียกว่าผลลบก็คือจำนวนที่ทำไมครับลูกอมเหลืออยู่ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับนะอ้าวข้อแรกนะผ่านไปอ้าวขอตรวจสอบความเข้าใจอีกข้อหนึ่ง
1: โดนัท
0: อ้าวโดนัทมีกี่ชิ้น
1: โดนัท10 ชิ้น
0: กี่ชิ้นนะ
1: 10 ชิ้น
0: บางคนมองปุ๊บ5กับ5เป็น
1: 10
0: แบบไม่ต้องนับเลยใช่ไหมมองปุ๊บตอบปั๊บโดนัท10ชิ้นทำไมครับนี่
1: เอาออก
0: เอาออกกี่ชิ้นเนี่ย
1: 10ชิ้น
0: เอาออกกี่ชิ้น
1: 10ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือโดนัทกี่ชิ้น
1: 0 ชิ้น
0: เอแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นล่ะ
1: 10 ลบ 0 เท่ากับ 10
0: 10 ลบ 10 ท่ากับ
1: 0
0: เอาละประโยคสัญลักษณ์นะ10
1: เท่ากับ
0: 0ลบ
1: ลบด้ว
0: ยลบด้วยอะไรครับ10ลบด้วย10
1: เท่ากับ0
0: เท่ากับอะไรครับ
1: 0
0: เท่ากับ0เด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมตัวลบเป็น10ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่แหละครับ
1: 0
0: เพราะว่าถ้ามีโดนัทอยู่10ชิ้นครูแม็กจะเอาออก11ชิ้นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เอาออกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ครูแม็กจะเอาออก12ชิ้นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเด็กๆดูไว้เลยนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าเพราะตัวตั้งคือจำนวนที่มีอยู่ถูกไหมครับของโดนัทตัวลบเป็นจำนวนที่เราที่ทำไมครับหยิบออกมีโดนัท10ชิ้นหยิบออก10ชิ้นเหลือโดนัท
1: 0
0: ชิ้นแต่ถ้าคุณแม็กหยิบออก11ชิ้นชิ้นที่11มีให้หยิบไหมครับ
1: ไม่มี
0: เห็นไหมครับดังนั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั
1: ้ง
0: ตัวลบ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ผลลบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้ววันนี้ยกมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงคราวนี้จะถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.14 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนะครับแบบฝึกหัดที่ 2.14 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าอะไรเนี่ยหน้า169อ้าวเจอหรือยังไหนใครเจอแล้วเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวใครเจอแล้วเอานิ้วชี้ไว้รอเลยที่คำชี้แจงอ้าวชี้นะอ้าวอ่านตาม
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวนในช่องว่างเอ้าข้อดูข้อตัวอย่างเขามีภาพให้นะดูก่อนเดี๋ยวทำผิดนะครับเขามีภาพให้มีแก้วกี่ใบครับ
1: 7
0: ใบแล้วเขามีวงล้อมรอบแสดงการเอาออกเท่าไหร่เนี่ยพร้อมกับมีลูกศรชี้ด้วยเอาออก
1: 3
0: แสดงว่าเดิมมีอยู่
1: 4
0: เดิมมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่
1: 7
0: เอาออก3เหลือให้เด็กๆนำจำนวนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยเขียนแทนแสดงจำนวนมาเติมจำนวนเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วอ้าวลงมือทำได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะลงมือทำพร้อมกันเลยนะครับดูภาพนะทั้งหมดมีเท่าไหร่วงล้อมรอบคือส่วนที่เอาออกอ้าวให้เวลาอ้าวเสร็จแล้วรอเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันนะเดี๋ยวเราเฉลยตรวจสอบพร้อมกันส่วนที่เหลืออยู่คือส่วนที่ทำไมนะไม่ได้วงทำไมครับล้อมรอบอ้าวใครเสร็จข้อ1ไปต่อเลยข้อ2ข้อ3ข้อ4และมี4ข้อนะ ถูกต้องเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งอ้าวช่วยหน่อยข้อที่หนึ่งเอาช่วยเฉลยหน่อยข้อที่หนึ่งเอมีห้าเขาเติมมาหรือยังเติมมาแล้วเอาออกเท่าไหร่อ่ะเอาออกเอาเติมเลข2นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3ยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะปลายทางทันนะครับอ้าวใครเรียบร้อยไปต่อเลยนะอ้าวคนที่เสร็จแล้วช่วยหน่อยข้อที่2 8เติมมาแล้วอเอาออกออกเอาออกเท่าไหร่เอาออก4เหลือเท่าไหร่เหลือ4นะครับอ้าวมีอยู่8เอาออก4เหลือ4ข้อนี้ล่ะข้อที่3ล่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะ9เอาเสร็จแล้วช่วยเฉลยหน่อย9เอาออกเหลือไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะข้อที่4มีอยู่เท่าไหร่เนี่ย8เอาออกเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับอ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวไปต่อนะอ้าวข้อที่2ใหญ่เด็กๆครับอ่านคำชี้แจงนะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังเลยนะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและประโยคสัญลักษณ์การลบนะข้อตัวอย่างมีภาพมาให้เหมือนเดิมเลยมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่และอย่าลืมเขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์และอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบอ้าวลงมือเอาลงมือเลยเอาข้อที่1ทำพร้อมกันเลยก็ได้มาข้อที่1มีอยู่เท่าไหร่เอาบางคนบอกเรียบร้อยแล้วมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย4เอาเท่าไหร่นะ1เหลือเหลือเท่าไหร่ครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบเหลือ3ประโยคสัญลักษณ์มา4ลบด้วย1เท่ากับเอาละครับทำพร้อมกันนะ4ลบด้วย1เท่ากับ3ใครทำได้ทำล่วงหน้าไปก่อนเลยนะต่อนะข้อที่2ข้อที่2ขนมเปี๊ยะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอยู่6เอาออกเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์6ลบด้วยอะไร6ลบด้วย5เครื่องหมายอะไรนะเท่าอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับข้อที่3หุ้ย3 3เอาออกเท่าไหร่เหลือ

0: ประโยคสัญลักษณ์มาเร็วสามลบด้วยเท่ากับเอาละได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะเฉลยไปแล้วนะตอนนี้ถึงข้อ3นะข้อ2ใหญ่ข้อ3ย่อยนะข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับใครที่ทำไมครับเข้าใจแล้วเด็กๆก็สามารถลงมือทำได้เลยนะแล้วก็ข้อ3ใหญ่ไม่ยากไม่ยากให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบนะมี4ข้อฝากกลับไปทำเองได้ไหมครับได้ไหมเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์การลบดูว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอานะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านวันนี้ง่ายๆเลยนะครับนะฝากนะข้อทำไมครับข้อ3ใหญ่ทั้ง4ข้อนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 5 อ้าวหมดเวลาโหย EQ ช่วยนับนะครับอ้าวคราวนี้สรุปความรู้ที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้หน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการลบดังนั้นนะครับจํานวนทั้งหมดเมื่อเอาออกไปจํานวนหนึ่งสามารถที่จะทำไมครับหาจํานวนที่เหลืออยู่ได้โดยการอะไรครับลบโดยที่จํานวนทั้งหมดเป็นตัวอะไรนะตัวตั้งจํานวนที่เอาออกเป็นตัวลบและจํานวนที่เหลืออยู่เป็นผลอะไรครับเป็นผลลบตัวอย่างลบด้วย3เท่ากับ5อยู่ด้านหน้าสุดเลยเรียกว่าตัวอะไรครับตัวตั้งหลังเครื่องหมายลบตัวอะไรนะตัวลบหลังเครื่องหมายเท่ากับล่ะผลลบนะครับตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วนะตัวตั้งตัวลบผลลบนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับ5ลบด้วย3เท่ากับ2เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการอะไรเอ่ยการลบดูที่เครื่องหมายนะครับอ้าวฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับนะแล้วก็การบ้านที่ฝากไปวันนี้นะครับก็กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10โดยการเปรียบเทียบนะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับซึ่งคุณครูแม็กก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในรูปนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้

นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตัดทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญญปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมอรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีย์ระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมาลีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมะบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุกสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอาณาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนภูธรดำริดำรัสจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทรรศเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระ

ราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอาณาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษณ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่อง12เหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหงีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างท่องแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ช้างเผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้ว7ประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติ

ความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง

แต่เดิมประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือกสองช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่หนึ่งพระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบรมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินทร์อัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันธุ์เผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่สองพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่น

0: พื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์เป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรคะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยักษ์ชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คําว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะฮะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่กันที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้พร้อมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบ

0: กอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัทโลตัสและทรูคอร์ปอเรชั่นที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็โรงเทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแยมชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนี่ฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ย เราจะ

0: จัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรเพราะก็ทำงานแต่ปวสแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไอ้อัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวสผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญแต่ที่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
1: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มากล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6

รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนัก

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา 16:00 น.พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิม

0: มีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: เช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อร้อยปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้าสองหลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลายสิบร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคลึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้น่าใดคงจะเป็นเช่นนั้น

0: นังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสชาร์ลส์พาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

0: เกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
1: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้งปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยนะท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายชัดว่าเขาผมมันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกถุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

0: สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซมร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังซังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังซังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญาลับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญา

ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

0: การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังซังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็นสองชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
0: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่ากาลิเย่
1: ข้ามไปดูละครคอมิกโอเปร่าตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟลายผู้ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ไฟลายนั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้ผูกเป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

าดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมฟุชินีชาวอิตาเลียนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอห์นลูเทอร์ลองเ

0: ิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจซังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะฮะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะฮะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัตพระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกล้าไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านาน
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม
0: ่
1: คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ค่ะก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่คืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเครื่องมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดตินอะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
3: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนไหมมีดินสอเนี่ย
3: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้เปล่าม
3: ันลบได
0: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งตรงกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหมพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
3: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วยรายพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่อมาเราก็สามารถ

0: จะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางรัฐเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
1: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พิงหยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่จะดู
3: กินได้แน่เลย
0: หนูก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: สุดมาก
2: อร่อยนะ
3: แล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่ะ
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่ะนั่นไงเหลือมาพอดีเลย
3: โหมาพอดีเลย
2: พอดีเลย
3: ไปนะไปนะไปนะไปนะไปนะ
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ือเปล่า
1: อันนี้อัน
0: นี้ปั้นเกษตรยังชี
2: พอ้าวสวัสดีครับลูก
3: สวัสดีครับ
2: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
2: ไม่ใช่อันนี้บวบอันนี้บวบหอมอันนี้บวบหอมนะลูกนะอันนี้ถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
2: สีม่วงลูกสีม่วงเนี่ยฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติผมเห็นเขาใส่แต่สีเขียว
2: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
4: พริกครับ
2: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ยางลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แก่
2: ใช่ไหม
1: แบบนี้ใช่ไหม
2: โ
1: อ้แบบนี้ใช่ไหมคะว้าวนี่เหรอครับ
2: นี่ไฮไลท์นี่หนูเดี๋ยวลูกข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวต้องลักเดินมาดูมันอยู่ต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
4: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
2: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
0: เป็นรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
2: ใช่จะอร่อยไหมอ
0: ร่อยครับ
2: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมผสานคืออะไรครับ
2: เกษตรผสมผสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
0: โอ้
2: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
4: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่ไปหมูและมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
3: ไปค่ะ
2: พาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะครับ
0: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวคร
2: ับ ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
4: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
2: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
3: อยากครับ
2: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
4: มีหมูด้วยใช่ไหม
2: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
3: ไปค่ะ
2: เธอดันนี่ลูกนะตามลุงไปเลย
3: เย้เย้เย้เย้เย
2: ้มาเลยลูก
4: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
2: ลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกแล้วมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยไก่ธรรมดาลูก
4: ไก่พันอะไรครับ
2: โรสไอแลนด์ลูก
4: มันจะต้องซักกี่วันถึงจะสามารถนำผสมพันธุ์กันได้แล้วก็จะต้องไว้นานสักเท่าไหร
2: ่คะไก่นี่ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะพันธุ์นี่เป็นกินไก่ไข่นะลู
4: ก
2: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
4: ไข่ไข่มา4-5ใบ
2: บ้านนะลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลู

0: จะดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เปล่าครับ
2: อันชัน
0: แน่หนูแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: นี่อันชันใช่ไหมคร
0: ับใช่ลูกครับอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะเนี่ยลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวลุงมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมด
1: ูนะผมกันไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เนี่ยแล้วลุงเก็บเรื่องเก็บเศษตะกร้านี่ลูกนะ
1: โอ้โหนี่ได้สี
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไหมลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
1: ต้นมะม่วงขาว
2: มะม่วงขาว
0: คร
2: ับ
0: ลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
4: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
1: มะม่วงค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเงี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
1: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
1: ค่ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าวลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่ม
1: ๆมันโอเค
0: สีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
1: ้ลูกม่วงๆไอ้อย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไว้เดี๋ยวเราทำน้ำ
1: กันโดนมีละโอ้ยโดนตลอดเลย
0: ไปทำน้ำง่ายน้ำดำเลย
3: โอ้น้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไปไหนกันนะลูกๆหลานๆทั้งหลาย
1: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำ
2: เก็บอะไรมาลูกอันนี้เขาเรียกอะไร
1: เอา
2: ต้นนี้เป็นยังไงครับ
1: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
2: รู้ได้ไงว่าเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กัน
1: ขอล้างด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างล้างเสร็จแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
1: เตรียม
2: ต
1: ั้งน้ำเลยนะคะ
2: ค่ะเทใส่เลยค่ะเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
1: แล้วก
2: ็ทุบแค่แตกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
2: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ว่าน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหดออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
1: เทเลย
2: เทเลยลูกมาผสมแล้วจะชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักอย่างนี้นะคะ
0: หน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
2: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
2: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก
1: yeah!

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไปผึ่ง
0: แล้วพอการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเราเงางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: แล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้า10 ครั้งหรือ100 ครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอ๋แคลกันใหญ่เลย
2: หกทีเจ็ดครับทีแปดทีเก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอ๋แคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100 ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอ๋แคลกวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
4: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอ่ะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดมาตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
0: ครับ
2: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
3: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
5: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
6: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
4: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยครับ
3: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
6: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
5: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
7: ด้วยความห่วงใหญ่ที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสำคัญกับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทั้งดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาคือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
2: ด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
2: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาวีเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
0: จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
2: ภาวะหมดไฟเนี่ยคือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
2: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอต ริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
2: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
2: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
0: ะ
2: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
0: ้
2: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
0: ะ
2: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
0: ์
2: แบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
2: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
2: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
0: ะ
2: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
0: ะ
2: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
0: ผิดหวัง
2: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้ละ
0: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
2: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
0: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
2: ใช่
0: มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค่ะ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่า

0: งานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
1: ใช
0: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทางเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่าโหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ ช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยคือจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่า เราก็ทำงานของเราอ่ะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเอง

0: เนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้

0: สุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี
0: ้ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับมันแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
0: ใช่
1: และคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเนี้ย
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่กันแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: นะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกนะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิตราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์

0: โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ครับปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นนะอย่างนี้ครับพอเห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เป็นชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอ่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อยช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าเออนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก็คั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: มอนสดก็มีการจ่ายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได้

จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ปอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกทรงปลูกก็พบว่า ย่าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าย่าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าย่าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อ

0: เราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวเข้าไปคราวนี้น้ำท่วมน้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดเลยอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
1: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้ก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าถ้ากลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ย ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

0: จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสม

ต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมค่ะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่

ี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้โหไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: เนี่ยไปกันเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวไ

0: ริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น

0: ไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิตนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็ง

0: ัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นในทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ิร์ฟวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่า

0: ร้านแรกครับอันนี้
1: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
0: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
2: ไม่แน่ใจ
0: หน้าตาแบบนี้ เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
1: ที่
0: จังเลยนี่เลย
1: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
0: งได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
1: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
0: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
2: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
0: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
1: ใช่ไม่มีกลิ่น
0: เขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
0: ไปดูได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอานรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
3: ่ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
3: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
0: อันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
3: ้คนได้นะเนี่ย
0: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยแล้วอันนี้อะไรครับ
3: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
0: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้อง
3: ไ
0: อ้มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
3: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
3: ใช
0: ่
3: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
0: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
3: โอ้
0: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
3: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนๆขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หาแล้วทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สูสีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
2: ลอง
0: จ
2: ับด
0: ูดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ้โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: ้มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่
0: อร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลองห้าค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
1: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
1: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะ

0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อย่ารู้จักทูตฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับอ
0: ันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถคือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
4: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
5: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทุกสีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทุกสีนี่มันต้นรุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นรุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่
0: ก
1: ็เหมือนกันนะ
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บมายัง
1: แตก
0: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะ เพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้ผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละที่เราเอามาทำแกงขี้เหล็ก

0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
1: ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาร้ามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแจงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอด
0: เลยไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆแล้วผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมาลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลน่ะมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนกระทะใบเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับ แป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย

นะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเล่ครับครับวางเลมอน

0: ชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช่
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยแต่นะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะ
2: แล้ว
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
2: กันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยอ่ะแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างก็บ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังค์แต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับและก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนใ

ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วกลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็เก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงโน้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: เต็มแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปเนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงแล้วตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นพันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12-13 บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับ พร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดที่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมตัวนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
1: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: เ
1: นี่
0: ยหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่อง

0: าะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ย
1: คร
0: ูนะครับรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ี
3: ก
0: นะครับ
4: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก
4: ็
0: แบะขึ้นมาอย่าง
4: น
0: ี้
4: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้แล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
5: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
5: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
5: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
5: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
5: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
5: ๆ
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
5: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยื่อไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดี
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษ
1: กล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกตั้ง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
1: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ

0: ไปที่หลุมฝังกบหมดเลย
1: โอ้โหครับ
2: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับเข้าๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
0: ับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
2: อ
0: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
2: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
2: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
2: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
2: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
2: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
2: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
2: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
0: ่ใช่แล้ว
2: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
2: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเหล็กทันชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
0: เจาะผิด
2: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
2: ้
0: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
2: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
2: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
2: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
2: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
2: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
2: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
2: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
2: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
2: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
2: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
2: ที่ช่อง YouTube

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา ทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะแล้วเพนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมคะผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ตัดทดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆ

0: ล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอร์หรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: เหมือนมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่ขึ้นไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะนี่เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบๆเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะ
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไฟเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
0: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
3: ทำเปลือย
4: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี้
5: หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่

0: ทีเดียว
1: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: หนึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ก
0: ระ
1: ด
0: ู
1: กหมูจะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงอะไรแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม่
1: ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดอง
0: ไปเลยผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิ้มเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักดาดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักดาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักดาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร
1: ่
0: อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาอร่อยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะค

0: ลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

ชมที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วย

Amarin TV หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและนักข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำ

ลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์แรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนำเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์ดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่า
านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็น

0: หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระจันทร์ฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล้านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทปอลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตรจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพรหมวิมานมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางสสิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569หมู่นิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมาไปแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประเด็นเทวราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระสนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องร
0: ามเกียรติ
1: ์ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีที่คนสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ย
0: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวิต
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่า

0: ว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
0: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
0: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธ

0: ศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาและที่ลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของ กฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
0: ค่ะ

0: พระประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงประวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายจารย์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
0: อ๋อแล้วพ่อทางธรรม
1: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌายะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌายาพระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายจารย์และพระอุปัชฌายะพระองค์กัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลลงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลละครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกๆอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนน่ะได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพ
0: ัน
1: อันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เรียกได้ว่านั่นหมายความว่าข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2: กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปใน

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาแล้วก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังบนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสวตฉัตรเสวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชโองการนั้นใช้คำว่าพระราชโองการปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชโองการใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชองค์การที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชองค์การและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงน้อมน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆ์เป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย

0: พัดแฉกงามพิเศษระดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค
1: ์
0: ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
2: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเคปบทว่าทานังสีรังประดิจาคังอาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
3: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวรพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
0: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนกษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัดรัตนาภรณ์วปร.ชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วก็พัดรัตนาภรณ์นี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระทางคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่ เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
1: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทย ริ้วสีแดงนั้นก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
1: ้
0: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองอะค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนมในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่ก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยให้เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฒนธรรม

0: วันที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็กว้าง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงได้ด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกูมันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือสากูมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนากล้องเงินมาสากูมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ยแต่ก็มันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาสากูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีเติมปลาสากูลบเหมือนเดิมแต่ว่าสากูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเป็นต้นปลามได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลุ่มมาไปเก็บไหนครับ
3: ไปเล่ตีตรงไหนครับ
2: ไปเล่ตีก้นในวันก้น
3: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ

0: ว่าแถวบ้านมันมีปลาซากคู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบท่านจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
1: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่3จนถึง5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยฝันเดียวมันมีฝันเดียวว่ามันน่ากินบ้าง
1: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ใส่ขู่ก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่า
5: เดี๋ยว40เดี๋ยว40
6: ช
3: ื่
6: อเจ
3: ็ดกกล้อ
6: ไปก
3: ัน
7: เล
3: ยนะอ๋อ
7: เจ็ดกกล้อ
3: นะ
7: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดในปังเกียร์ค่ะ
6: ตอนนี้คนเจ๊ชอบกินนวลเลย
8: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับเนี่ยตรงนี้แยกเลย
9: ค่ะเอื้อน
8: ะคะเอื้อนกับลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลูกไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุ่มเป็นจากผู้วนแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อความวันกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ
9: ม
8: ัน
9: ตั้งแข็งแป้งล้างของตลาดกันเถอะ
8: มันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มๆข้อมอจับ
9: ตาเป็นน่ารัก
0: แป้งซากคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซากคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะเขากินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาหว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเดี๋ยวซึ่งว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเล่ห์พวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
10: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก2,000กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง2,000กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแต่กว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
9: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
10: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะ ขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นเน่เน่โซดคล้องเนี่ยจะเป็นป่าซากู่ทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากู่แต่มันจะเหลื่อมจากการทำสวนพอเหลื่อมทำสวนยางเหลื่อมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเหลื่อมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าตะคู่มันก็มดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงลําจ้านั้นมา
11: ครับซึ่งมันมี
3: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทําเป็นเมืองจนบัดเป็นคลองจนบัดด้านเด
12: ้อซากกูมาสแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาบัดนี้ก็จับปลาในคลองก็จ้างเต็มมันน่ะแม่งตึ้งลงไปจะช่วยตามที่รักรากูได้ลุยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักคลองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่แรกน้ํามันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกคลองจนปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบัดนี้รากกูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับหมากันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะร้อนมันหมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: กายังไม่คิดเจ้านั้นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถกไปถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันว่ามันดีว่าของไม่ที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถจะมีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกฝั่งนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสลาวักสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรา

มาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ําแต่พอเรามาทําสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญญาปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมอรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิ

สังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมาลีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์

การทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุขสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกระวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทอนดำริดำรัสจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอนาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษณ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่อง12เหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีก2เรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างทองแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ช้างเผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้วเจ็ดประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐุมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่1มีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือก2ช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่1พระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินทร์อัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันเผือกดีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่2พระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยามชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวชและปวสเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับ

ช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเค้าอะไรต่างๆเค้าทําให้เค้ารู้สึกว่าเค้าจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์อะขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่แล้วให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็สามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรคะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะแล้วเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่เพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2 ขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซส์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษา

0: ซึ่งผมว่าธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวสแล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวสผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทรนไปผมก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
1: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสง

ราณประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนักหนังสือพิมพ์ท้องลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา16นาฬิกาพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮสเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และไม่ได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5 เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอด

0: ระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: ช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษางดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อ100 ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้า2 หลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลาย10 ร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคลึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: นังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสชรอสปาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการ

0: ส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
1: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8 แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกมองปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกลางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกและหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรป

0: นี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยนะท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายชัดว่าเขาผมมันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมวงสัมภาษณ์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมวงสัมภาษณ์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกสุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ
1: สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
2: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
3: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซมร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: ระราชวังซังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังซังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรับในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญารับที่เรา

0: ทําไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญาใหม่ที่ทําเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงได้ว่าเรามีอํานาจยังมีอํานาจเหนือเสียมราชและคฤหัสถ์บองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สําหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของสนธิสัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในที่สุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของสนธิสัญญาฉบับนี
1: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

0: การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังซังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็นสองชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
0: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่าการเย่
1: ข้ามไปดูละครคอมิกโอเปร่าตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายคู่ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ฟลายนั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้ผูกเป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

0: เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะฮะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางไว้แล้วนะฮะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
1: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัฒน์พระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกริ่นไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ราบนานเท่านั้น
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
2: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้ให้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
3: ไม
2: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่คืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรอะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
3: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งนะครับ
2: เวลาไปไหนไหมมันมีดินสอเนี่ย
3: ค่ะ
2: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้เปล่าม
3: ันลบได
2: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่าประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อเข้าไปอีกอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งตรงกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหม
3: ประหย
2: ั
3: ด
2: นะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
3: วันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
2: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกสิกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่างมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
4: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พิงหยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดู
3: กินได้แน่เลย
0: หนูก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: สุดมาก
2: อร่อยนะ
3: แล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่ะ
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่ะนั่นไงเหลือมาพอดีเลย
3: โหมาพอดีเลย
2: พอดีเลย
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ยังชีพ
1: สวัสดีครับลูก
2: สวัสดีครับ
1: เป็นแปลงอะไรลูก
2: แปลงเกษตรยังชีพ
1: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500เมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
3: มะระ
1: ไม่ใช่ลูก
3: แตงกวา
1: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
3: ถั่วฝักยาวสีม่วง
1: สีม่วงลูกสีม่วงเนี่ยฮะส้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
3: ส้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
1: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
4: พริกครับ
1: อันนี้พริกขี้หนูลูก
3: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ยังลูกต้องแดงแดงหรือลูกที่จะไปทำ
3: แก
1: ใช่
3: แบบนี้ใช่ไหม
4: ลูกแบบนี้ใช่ไหมคะว้าว
1: นี่ไฮไลท์นี่หนูเดินลูกเข้าไปหน่อยลูกเดินเขาทำว่างหลักลูกหลักเดินมาดูมันอยู่ต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
4: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
1: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
5: เป็นรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
1: ใช่แต่อร่อยไหม
5: อร่อยครับ
1: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
3: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมผสานคืออะไรอะคร
1: ับ เกษตรผสมผสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้นะครับลูก
5: โอ้
1: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
4: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะไปดูกันเลยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่ไปแล้วจะทั้งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ปลูกบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
2: ไปครับ
1: ไปลูก
2: ไปเลย
1: มาละลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารโปรตีนนะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูก

0: ครับ
1: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับ
0: ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
2: แล้วมันจะมีออกซิเจนเหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
3: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้ให้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
2: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ครับมีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
3: ไปค่ะ
0: เดี๋ยวเธอดันนี่เลยลูกนะเดี๋ยวตามลุงไปเลยเด
3: ี๋ยวลุงไปเจ๊เจ๊เ
0: จ๊มาเลยลูก
2: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกเดี๋ยวมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยไก่ธรรมดาลูก
2: ไก่พันอะไรอะครับ
0: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลู
2: ก
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันไก่ไข่ลูก
2: ไข่ไข่มา4-5ใบ
0: ลูกตัวอะไรเนี่ยครับ
3: หมูป่า
0: หมูป่ากับหมูบ้านนะลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมด

0: ก็จะดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เข้าคร
2: ับ อันชัน
0: แ
2: น่
0: หนูแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
2: นี่อันชันใช่ไหม
0: ครับใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะเนี่ยนะฮะลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมดู
2: นะผมกันเลยครับมันจะขึ้น
0: ใช่เนี่ยแล้วลูกเราเก็บด้วยเก็บเทตาก้านี่ลูกนะ
2: โอ้โหนี่ได้ส
0: ีเดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
2: แชมพู
0: ใช่เดี๋ยวเราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไว้ลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
1: ต้นมะม่วงหาง
2: มะม่วงหาง
0: ครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะคร
4: ับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
1: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเงี้ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเงี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
1: ดีเลยใช่มั้ยครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
1: ค่ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ่ะลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนูหนู
1: มันโอเค
0: สีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
1: ้ลูกม่วงๆอะอย่างนี้อันหรอครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
1: ตัวมีละโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงน้ำดำเลย
3: น้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโฮไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้ว

0: ก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: หลานๆทั้งหลาย
2: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำยังไง
1: เก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็ยัง
2: ไ
1: งต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช
1: ่
2: ไหม
1: รู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะใส่กระ
2: ล้างขอล้างด้วยได้ไหม
1: ได้เลยลูกทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
2: เตรียม
1: ต
2: ั้งน้ำเลยนะครับ
1: ครับเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
2: แล้วก
1: ็ทุบแค่แตกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
1: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ละน้ำเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
2: เทเลย
1: เทเลยลูกมาผสมแล้วชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเอาช้อนตักนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
1: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดไว้นะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปผึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองแหละครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: ไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งนะลูกนัด
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอ๋แคลร์กันใหญ่เลย
2: หกยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอ๋แคลร์อีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอ๋แคลร์กวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: อันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันไม่รู้แต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดทำไมตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
3: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
4: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
5: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
6: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
7: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
5: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
4: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริงๆ
7: พร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
6: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
8: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่าอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจเหมือนกัน
0: หมดแรง
2: ด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี้
0: ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
2: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนๆนึงที่เขาร่าเริงขยันขัน

0: มากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน
0: ค่ะ
1: อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
0: ะ
1: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
0: ้
1: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
0: ะ
1: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
0: ์
1: แบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
1: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
0: ะ
1: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
0: ะ
1: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
0: ผิดหวัง
1: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้ละ
0: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
1: เพราะว่า

0: ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
1: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
0: ใช
1: ่มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ หมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือ
0: ว
1: ่า
0: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบเนี้ยมันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจแล้วเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมถ ทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับค คุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
0: ใช่
1: และคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเน
1: ี้
0: ย
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสริมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้

สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่แน่คือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริง

ขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

น้ำที่อยู่ในมิเตอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกระมันกระนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำ

0: เสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเทียมทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักหนึ่งถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็มีเป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่า ท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
2: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: ี่ก็เครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ล่ะนี่เราบ้านนี่ล่ะอยู่ในน้ําเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ําเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไอ้ผู้หาพัน6,000ก็แก่กลัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮาเนาะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ํานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ได้นะก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่อันนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังทีนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน20เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะเดี๋ยว

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็

0: ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

0: ้วนเลย
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
2: เห็นไหมคะหนาตู้ไปจักรสอบมึงอยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพื่อนก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ลิ้นระวังเตี๋ยขาขบวนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเครื่องแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสุขตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูป

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช
0: ่วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลย

0: าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ธรค
1: ่
2: ะ
1: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อ นี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อ นี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคกระป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดก็เป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
1: ถึงแล้วนะครับมากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ธรก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ขยะเป็นพันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
3: ับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12-13 บาทค่ะ
5: 13 บาท 13 บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
6: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
6: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
7: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
6: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
7: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
6: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
7: 40 บาท
6: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมอันนี้ขายเท่าไหร
7: ่100 บาท
6: 100 บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
7: ขายได
6: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่50 บาท
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
6: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
6: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ได้ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
3: ส่งต่อไปเรื่อย
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาว

0: แยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20 กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
1: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษแล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200 องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี้
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กท่านชีตอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับ
2: และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
2: ที่ช่อง YouTube

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้ำเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทําส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ํามีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่าม
0: ันจะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช
0: ่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่ง

0: เดี๋ยวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้
0: ขอชิมนิดนึงนะคะกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหิ้นไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่กลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอร์หรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: ปวดเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการแปลงนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ก
0: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดี
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
1: เจ้าของ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ
1: เจ
0: ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวเหี่ยวนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังนิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไฟเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วค่ะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
1: ล
0: ้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
3: ทำเปลือย
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำ

0: น้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3
1: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
2: เข้า
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูลจะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่ม
0: ีจ้ะไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้ะ
0: หนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
0: เลยผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียกนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เราเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะ

0: อบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามเพอร์จาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามเพอร์จาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ดูว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟล

ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาและที่ลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียว

0: กันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงศิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ค่ะ

0: และประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายาร์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายาร์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายาร์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนเป็นพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายาร์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงประวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายาร์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
0: อ๋อแล้วพ่อทางธรรม
1: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌายะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌายาพระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายาจารย์และพระอุปัชฌายะพระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลละครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประทานพระอนุเคราะห์ประทานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพันอันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เรียกได้ว่านั่นหมายความมากข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1: กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาและก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังฆ์ที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังฆ์ทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆ์บนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสเวตฉัตรเสเวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสเวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชโองการนั้นใช้คำว่าพระราชโองการปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชโองการใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกพระบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับ
0: บรมราชาพิเศษดังนั้นจึงเป็นตราพระราชโองการที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชโองการและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญโดยหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจังคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆเป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยพ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค์ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
1: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชสวรรค์

0: ็มีอุปมาฉะนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิตรราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคำพีชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทว่าทานังสีรังประดิจจาคังอาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
1: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
2: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนกษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัทรัตนาภรณ์วปร.ชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วก็พัทรัตนาภรณ์นี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
3: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
2: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทย ริ้วสีแดงนั้นน่ะก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนา

0: และสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได้ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงในพระราช

ชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบก3องค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้ง4พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ปูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนสาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีก2พระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสักเกตทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปาณการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1

สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่ามิได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

พระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมนในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมรุทิศถ้วนอัสดารายรอบเมรุเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุขสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดนำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การอัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีศากยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรรมแดดกรรมฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบลปราโมทย์ด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีศากยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีศากยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีศากยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณีสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจศีลธรรมจรรยาของอาณาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชนมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์กาล

การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเป็นประเพณีปฏิบัติทั่วไปมาแต่โบราณในดินแดนที่พระมหากษัตริย์ทรงปกครองย่อมเป็นพระราชภาระแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอาณาจักรกับประเทศอื่นๆอันเรียกได้ว่าเป็นพระราชไมตรีในประวัติศาสตร์ไทยมีการเจริญพระราชไมตรีทั้งโดยทรงต้อนรับราชทูตที่เข้ามาจากราชอาณาจักรอื่นหรือทรงส่งราชทูตไทยออกไปเจริญพระราชไมตรียังต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศถึงในทวีปยุโรปนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีถึงต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระองค์เองครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานแน่นอนชัดเจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศโดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนมิตรประเทศน้อยใหญ่อยู่เป็นนิดในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเตรียมการและทรงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเทศนั้นอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยทรงตั้งพระราชประสงค์ที่จะให้การเจริญพระราชไมตรีเป็นไปโดยเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งยังทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อที่จะทรงนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงและใช้เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของราษฎรไทยเสมอที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีต่างๆของพระราชวงศ์ในมิตรประเทศหลายวาระพุทธศักราช2555เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและพุทธศักราช2556เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยือนมิตรประเทศอีกหลายประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะของประมุขแห่งรัฐนั้นๆเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆอีกด้วยพระราชกรณียกิจเพื่อเจริญพระราชไมตรี

0: ดเวิร์กวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าไอ้กรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้าไอ้เลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่
1: จ
2: ั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซม
1: ได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: เลยอันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ
4: าย
1: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวด้วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โห

0: เยอะมาก
1: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อย
1: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
0: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
1: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
1: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
0: สูสีเลยค่ะ
1: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
1: มะนาวไอ ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
2: ด
1: ู
2: ล
1: ู
2: กจ
1: ับ
2: ด
1: ูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
1: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน
1: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
1: ลูกละ20 บาท
2: โอ้
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
0: ห่อหมกใช่ไหม
1: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
0: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
0: เล็กไปไหม
1: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับอาย
0: มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะใส่กินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
1: อ
2: ๋
1: อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
0: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบเลย
1: หยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
0: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาล่ะครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
0: คล้ายๆค่ะ
2: น
0: ั่
2: นแหละค
1: ่
2: ะ
1: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
1: ร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
1: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
1: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
0: เป็นหนูใช้นะคะ
1: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
0: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
0: อันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
0: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคดีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: สมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
0: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
0: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
0: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่รู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
6: สวัสดีครับ
1: สว
6: ั
1: สดีครับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
6: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถอะไรนะ
6: รถกระแทะ
1: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
0: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลยนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
6: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่ะแถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาประหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นี่เราก็ปอก
1: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
0: ่ก็เหมือนกันนะ
1: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
0: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
1: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
0: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
0: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
1: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
0: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
1: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
0: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
1: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
1: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บมายัง
0: แตก
1: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
0: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไปไป
1: คนละต้น2แผงเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเนาะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับ
1: น้ำพริกมะขาม
0: อันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไป

0: ให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนไอเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาเล่ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้ภัตตาคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไปนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออๆคล้ายๆกันก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
3: ยังไ
2: งรวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: ที่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย
4: แนวทางไกด์สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

ใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยักษ์ชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลไทยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาส

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยที่แรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: ก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนํานักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่สองเขาต้องรู้ศึกษาพื้นฐานอย่างเช่น กึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับที3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนะฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าที่การเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
0: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ว้าวโอ้ยเสียงบูดรถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนส่งพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
0: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
2: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
0: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
2: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมา

0: วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา16นาฬิกาพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5 เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง

0: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
1: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: ช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อ100 ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้า2 หลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลาย10 ร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคลึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้รับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสจรอสปาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่

0: ที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
1: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดอลาโอเปร่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้องปาเต้เป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายชัดว่าเขาผมมันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกสุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

0: สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซมร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังสังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังสังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรับในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าส่วนที่สัญญารับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าส่วนที่สัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงเรื่องว่าเรามีอำนาจยังมีอำนาจเหนือเสียมราชและพระตะบองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สำหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของส่วนที่สัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในสุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของส่วนที่สัญญาฉบับนี
0: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

0: การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังซังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็นสองชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
0: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่ากาลิเย
1: ่ข้ามไปดูละครคอมิกโอเปร่าตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟล์คู่ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ไฟล์นั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้คู่เป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

มาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมปุชชินิชาวอิ

0: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารเรืออเมริกันที่ชื่อพิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจ้สังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะคะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้เล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ไฟให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ไฟโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ไฟแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัตพระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงเกียรติเกริ่นไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านาน
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Flash TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ค่ะก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่ขืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
3: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
3: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้เปล่าม
3: ันลบได
0: ้เออถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอีกอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งตรงกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหม
3: ประหย
0: ั
3: ด
0: เพราะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
3: วันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกัน

0: ต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการเกษตรกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่างๆมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางรัฐเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
1: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดูแกดู
3: กินได้แน่เลย
2: แล้วก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
2: มาอร่อยนะ
3: แล้วก็เกษตรสตรีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่ะ
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่ะ
4: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงราชการที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
1: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
1: ถั่วฝักยาว
0: ใช่สีม่วงลูกสีม่วงไงฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แกง
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: ล
1: ู
0: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไฮไลท์นี่หนูเดินลูกเข้าไปหน่อยลูกเดินเขาทำลูกหลักลูกหลักเดินมาดูว่าหนูต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นมั้งลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: เป็นโพชั่น

0: ผือกฝรั่งเลยครับ
1: ใช่แต่อร่อยไหมอ
0: ร่อยครับ
1: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
2: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรครับ
1: เกษตรผสมประสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
2: โอ้
1: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
2: แล้วคือว่านอกจากผักอย่างนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่เป็ดหมูและมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ปลูกบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
3: ไป
1: พาไปดูอาหารโปรตีนนะมีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับ
1: ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
2: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
1: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
3: อยากครับ
1: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
2: มีหมูด้วยใช่ไหม
1: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
3: ไปค่ะ
1: เดี๋ยวเธอดันนี่ลูกนะเดี๋ยวตามลุงไปเลย
3: เดี๋ยวไปเดี๋ยว
1: มาเลยลูก
2: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
1: โอ้เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกแล้วมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยเราเรียกธรรมดาลูก
2: ไก่พันอะไรครับ
1: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะว่าอันนี้เป็นดินไก่ไข่นะลูก
2: ก็คือ
1: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
2: ไข่ไข่มา 4-5 ใบ
1: แต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: ดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เขาคร
0: ับ
1: อ
0: ัน ชันแน่หนูแอบไปเล่นมาแล้วเนี่ยแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมดูนะ
1: มาชาผมกันไหมคร
0: ับ ใช่เนี่ยใช่เนี่ยแล้วลูกเก็บเก็บเทตราก้านี่ลูกไหม
1: โอ้โหนี่ได้สิ
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไหมลูกเก็บใส่ไว้ครับ
2: เด็กครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
1: ต้นมะม่วงหาง
3: มะม่วงหาง
0: ครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะคร
4: ับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหไปทำน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
5: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20 วันแล้วก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
5: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะเราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่
5: ม
0: หนุ
5: ่ม
0: สีม่วงม่วงลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
1: ้ลูกม่วงม่วงไอ้อย่างนี้อันหรอครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
1: หล่นมีแล้วโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงดำเลย
2: อ้าวน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไปไหนกันแล้วลูกๆหลานๆทั้งหลาย
1: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำ
2: เก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็ยังอะไรต้นเป็นยังไงครับ
1: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
2: รู้ได้ไงว่าไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กระ
1: ป๋องขอล้างด้วยได้ไหม
2: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
1: เตรียม
2: ต
1: ั้งน้ำเลยนะคะ
2: ครับเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
1: แล้วก
2: ็ทุบแค่แตกลูกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
2: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ละน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหดออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบตอนลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: น้องน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
1: เทเลย
2: เทเลยลูกมาผสมแล้วจะชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักอย่างนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
2: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
2: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: สักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้

0: นี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
1: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟและที่อ่อน
2: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางาม
1: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสาร PO ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: ไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลาตัวให้มันเข้ากันสักห้าถึงครั้งหรือร้อยครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอ๋แคลร์กันใหญ่เลย
2: หกยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอกแคลร์อีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98
4: 99
3: 100
1: หลังจากที่พี่เอกแคลร์กวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดมาตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
3: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
4: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
5: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
6: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
7: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
5: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
4: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
7: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
6: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
8: ด้วยความห่วงใหญ่ที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยเนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
1: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ คือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาวีเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
0: จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ทัน

0: ือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพรา
1: ะ
0: ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
1: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเนาะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือว่า
0: ใช่หมอครู

0: หรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอุดมการณ์อ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมเป็นการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนั สเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะ
0: ค่ะทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่มีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธ
1: เ
0: นาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว
1: ้
0: ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารและเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่า เราก็ทำงานของเราอ่ะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่

0: ่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
1: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบแบบ
0: สีสันของโลกใบนี้
1: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
0: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
1: ใช่
0: และคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
1: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
0: ะ
1: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
0: อ้าว
1: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
0: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
1: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
0: ะ
1: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเนี้ย
0: หรือยกตัวเองของคนอื่น
1: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
0: ะ
1: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลย
0: ชื่นใจแล้ว
1: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
0: นะคะอ
1: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
0: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
1: ใช่
0: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
1: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
0: ะ
1: แบบนี
0: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
1: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี
0: ้วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองนะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมชมไปปุ๊บก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ใน

0: อดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
1: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าเอ๊ะผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ย

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทบยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทบยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอ่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชั้นเคมีเราเอาจอบแค่ไม้ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: หอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นกับมาตัดเบนให้จ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้ค่ะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้ต่อเพิ่นสอนวิธีทำปุ๋ยมักไอ้เนาะเฮากับแปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
3: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
4: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

อดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันตอนนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และ

นับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตัดกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่มาเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำ

0: ราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเทียมทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวเข้าไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ใน

0: การนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปๆมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

0: หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8,000 ษาเศษพุทธศักราช 2,481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2,488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:20 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเห็ดไห่นะเห็ดไห่เห็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่หูจักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไอ้ผู้หาพัน6พันก็แก่ขั้วมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

ใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็แรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เออเจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันสิถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพวกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Oye, le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำ

0: น้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เฮาพอสื่อซําใดเฮามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซําใดนะครับเพราะเฮาสิฮู้ราคาว่าสุดนี้เฮาขายได้ประมาณซําใดนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเฮาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาสะเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดอยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังตีขา
3: บ่อนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
4: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
5: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยไหล

0: เห็นว่าหลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่าเออนี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟเต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิงควีน
0: ครับ
1: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัย